0: รองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนซึ่งตลอดการเยือนออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการเยือนเป็นที่น่าพอใจโดยได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมพบภาคเอกชนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศโดยมั่นใจว่าการเยือนครั้งนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อไทยและเปิดโอกาสให้นักลงทุนออสเตรเลียสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยขณะที่ภาคธุรกิจไทยขยายการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขา
3: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
2: สำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารแฟร์แบนกรุงแคนเบราเวลา 9:30 นและเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊กแลนด์เวลา 14:35 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
4: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการพร้อมเดินหน้าขอยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าไทยเพิ่มเติมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องเร่งผลักดันให้ได้ข้อสรุปคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301ใน2ประเด็นได้แก่แรงงานบังคับและกำลังผลิตส่วนเกินโดยสินค้า3กลุ่มที่อยู่ระหว่างการไต่สวนได้แก่รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องจักรและเครื่องกลยางและผลิตภัณฑ์ยางซึ่งไทยมีสัดส่วนการผลิตภายในประเทศประมาณ75ถึง90สูงกว่าเกณฑ์ที่สหรัฐอเมริกากำหนดไว้ที่60จึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ขณะเดียวกันสินค้าไทยประมาณ72ของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเหลืออีก28ที่ยังมีความเสี่ยงด้านภาษีซึ่งไทยจะขอให้สหรัฐอเมริกาพิจารณายกเว้นเพิ่มเติมโดยเฉพาะสินค้าเกษตรบางรายการที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถผลิตได้เอง
5: เรื่องใหญ่ที่เราจะต้องไปจบให้ได้ก็คือเรื่องของตัว ART ซึ่งถ้าเราจบตรงนี้ได้ก็จะสร้างความแน่นอนให้กับผู้ประกอบการและปัจจุบันนี้เราอยู่ในช่วงการไต่สวนตรา301คือเรื่องแรงงานบังคับกับเรื่องผลผลิตส่วนเกินซึ่งเรามีความมั่นใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าเรามีที่มาที่ไปแล้วก็มีระบบรองรับอยู่แล้วว่ามีการผลิตเกินกว่าเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้คือที่ 60% อยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเราน่าจะจัดการในเรื่อง 28% นี้ได้ผู้ประกอบการก็ยังไม่ต้องกังวลมากนัก
4: ทั้งนี้คณะทำงานด้านเทคนิคจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจารอบสุดท้ายระหว่างวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก่อนที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปสมทบระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้
1: ยอดการลงทะเบียนใช้งานไทย AI Passport วันแรกทะลุ 400,000 รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลว่ามีความรัดกุมกว่าปกติเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนโครงการไทย AI Passport ซึ่งบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนใช้งาน AI Model ในรูปแบบโปรวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามียอดผู้ลงทะเบียนทะลุ 532,692 รายอย่างไรก็ตาม พบปัญหาติดขัดในระบบไทย ID เนื่องจากมีปริมาณการลงทะเบียนจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วขณะที่ระบบของแอปพลิเคชันทางรัฐยังสามารถใช้งานได้ตามปกติและมีความคล่องตัวสูงจึงแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้ช่องทางของแอปทางรัฐในการลงทะเบียน
7: ในส่วนของเจตนาของตัวโครงการนะครับก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตัว AI โมเดลที่เป็นในรูปแบบโปรได้หลากหลายรูปแบบหรือสำหรับพี่น้องประชาชนบางคนที่ใช้ในรูปแบบที่แบบมีข้อจำกัดแบบไม่คิดจะใช้แบบโปรเลยเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดทางการเงินนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วผมอยากให้เข้ามาใช้แล้วก็ใช้ตรงนี้หาแนวทางในการ generate revenue ให้ในอนาคตของโครงการจบไปเนี่ยไม่ว่าจะมีต่อหรือไม่มีต่อคุณสามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่ได้เป็นการเสี่ยง
6: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าโครงการไทย AI Passport มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่มีความเสถียรลดข้อจำกัดในการใช้งานและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพคนไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อให้สามารถนำ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการออกแบบผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ตลาดตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยี AI มากขึ้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพคนไทยรองรับโลกการทำงานยุคใหม
3: ่เราต้องการนำมาให้กับผู้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME ให้เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดเลยถ้ามันเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไร้ค่าไร้คุณค่าการเข้าแอปนี้ก็คงไม่ลงขอให้คำยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการเห็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่โลกใบนี้มีอยู่ไม่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
6: ในด้านความปลอดภัยของข้อมูลโครงการนี้มีความรัดกุมกว่าการใช้งาน AI ทั่วไปในปัจจุบันโดยห้ามไม่ให้คู่สัญญาเก็บข้อมูลหรือนำข้อมูลไปประมวลผลต่อยอดเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอย่างเด็ดขาดสำหรับกำหนดการถัดไปจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ร่วมกับภาคเอกชนในวันที่18สิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจรับแจ้งและติดตามคนหายย้ำห้ามอ้างให้รอครบ24ชั่วโมงพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับแนวทางปฏิบัติกรณีคนหายพลัดหลงและศพนิรนามในการรับแจ้งการติดตามตัวการสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานให้ดำเนินการทันทีห้ามอ้างว่าต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงและได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมนำบทเรียนที่ผ่านมาไปปรับปรุงแนวทางการรับแจ้งและติดตามคนหายรวมถึงการสืบสวนสอบสวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้ฝ่ายสืบสวนต้องเร่งรวบรวมข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชารวมถึงแจ้งข้อมูลให้ญาติหรือผู้แจ้งทราบเป็นระยะและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้องโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Dropout ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียน รู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Homeschool จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อวางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
11: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเขาจะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงอานุภาพอย่างมากถึง57ลูกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้โดยให้เหตุผลว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนและการซ้อมรบดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีที่เป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์การที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐดำเนินการมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ชาวญี่ปุ่นเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศมาโดยตลอดในความพยายามในการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงที่ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญและยึดมั่นในหลักนิติธรรม
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่นายฮาเซมกัตเซมโฆษกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสประนามการโจมตีดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซากดดันให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาภายใต้เงื่อนไขของแผนสันติภาพ20ข้อของสหรัฐด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ใช้สถานีตำรวจเป็นฐานปฏิบัติการสำหรับโจมตีทหารอิสราเอล
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจทางหลวงของบราซิลที่ระบุว่าเกิดเหตุรถโดยสารของหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นชนประสานงากับรถบรรทุกคันหนึ่งบนทางหลวงในเขตเทศบาลอิปิรังการัฐปานาราขออภัยค่ะรัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวันช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นระหว่างกำลังนำผู้ป่วยไปส่งยังสถานพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคูริติบาของรัฐปารานาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะที่นายราตินโยจูเนียผู้ว่าการรัฐปารานาประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐปารานาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบ2คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกที่ได้บายในรอบแรกมาเอาชนะเบนกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปน2-1เกม14-21 21-11 21-15 ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับยูชิชิโมกามิกับซายากะโฮโบระคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบ2กุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกอดีตแชมป์โลกปี2023ตบเอาชนะดานิลดูโบเวนโกมืออันดับ57ของโลกจากอิสราเอล 21-17 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ต้องขอยอมแพ้อิชิก้าเจสวานจากสหรัฐอเมริกา21-13 7-11 รีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บจนแข่งขันต่อไม่ได้ส่วนพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบชนะชอนนาลีจากนิวซีแลนด์21-13ทั้ง2เกมผ่านเข้ารอบ16คนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลหญิงซิกการดี้เมอร์เดก้าครับรอบแบ่งกลุ่มB นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีถล่มเอาชนะสิงคโปร์6-0เก็บ9แต้มเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมาเลเซียที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียในวันที่21สิงหาคมเวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube ซิกการดี้เมอร์เดก้าครับคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหญิงคนแรกของไทยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการเสนอเรื่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ Prime Minister Youth Cup โดยมีนางโปรดปรานสมานมิตรว่าที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวสำหรับโครงการ Prime Minister Youth Cup เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการผลักดันการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศเพื่อพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคต่อยอดสู่ทีมชาติไทยครอบคลุม2ชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลและฟุตบอลในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลจัดแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงขณะที่กีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีส่วนฟุตบอลหญิงจัดแข่งขันในรุ่น18ปีโดยจะทำการแข่งขัน4ระดับเริ่มจากระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและต่อยอดสู่การแข่งขันระดับประเทศพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่กำแพงเพชรมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนม ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง70ซมและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.
14: 1นาทีกับกปท.ปัญหาผู้ขับขี่พบอาการรถกระตุกเมื่อสตาร์ทหรือขณะขับรถควรนำรถไปตรวจสอบสภาพทันทีเพราะอาการดังกล่าวแสดงว่าเครื่องยนต์ทำงานขัดข้องหรือถังน้ำมันรั่วทำให้มีอากาศเข้าไปในตัวถังจนเกิดการเผาไหม้ไม่สม่ำเสมอแต่หากประสบปัญหาเพลิงไหม้รถยนต์ผู้ขับขี่ควรตั้งสติแล้วรีบนำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่องยนต์เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทันทีแต่หากเป็นรถที่ใช้ระบบก๊าซต้องรีบปิดวาล์วถังก๊าซทันทีแต่หากเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้เจ้าของรถยนต์นำผ้าแห้งหรือว่าผ้าที่เปียกน้ำหรือทรายมาโปะหรือตบบริเวณที่เกิดไฟไหม้หรือเจาะปากขวดน้ำที่มีน้ำเป็นรูเล็กๆแล้วฉีดบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ากฐินกฐินเขียนกอไก่ทอฐานสารอินอหนูเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีว่ากฐินะแปลว่าไม้สะดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรผ้าที่ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรเรียกว่าผ้ากฐินผ้ากฐินเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งครบ3เดือนแล้วรับมานุ่งห่มได้ปีละ1ครั้งโดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะรับผ้ากฐินเพียง1เดือนนับแต่วันหลังออกพรรษาคือวันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12เรียกช่วงเวลานี้ว่ากฐินนกาลคือเทศกาลทอดกฐินหรือระยะเวลาทำพิธีถวายผ้ากฐิน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนสถานการณ์น้ำในประเทศไทยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนการขยายผลการจัดการน้ำชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้รวมทั้งลดปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในพื้นที่อีกด้วยจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำระดับชุมชนจะช่วยสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนในการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์

0: ความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวิกฤตการน้ำและอุทกภัยในภาคเหนือทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นความห่วงใยระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็น2พื้นที่ที่เผชิญผลกระทบร้ายแรงที่สุดด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นต้นน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าติดตามเรื่องนี้ได้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านรองไพฑูรย์ครับ
4: ครับ
3: จากสถานการณ์พยากรณ์อากาศที่ระบุว่าร่องมรสุมกำลังพาดผ่านภาคเหนือและสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านทางสทนชได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและล้นตลิ่งในช่วงนี้อย่างไรบ้างครับ
4: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลมาว่ามีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านแล้วก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่มีผลกระทบที่อาจจะทําให้ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดน่านซึ่งเมื่อคืนเนี่ยได้ตรวจพบนะครับปริมาณน้ําที่ตกนะครับที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะอําเภอปัวนะครับผม367มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำสูงสุดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับที่ชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เกิดเนี่ยก็เกิดมากกว่านั้นอีกครับผมแล้วถ้ามาดูระยะเวลา12ชั่วโมงเนี่ยฝนก็ตกหนัก360กว่าเหมือนกันนะครับผมแต่มาดูฝนรายชั่วโมงก็112มิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็กระตกใจเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะครับผมก็ทำให้ในตัวอำเภอปัวนะครับทั้ง67ตำบลเนี่ยเกิดน้ำท่วมหนักเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะครับแล้วมี
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
8: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิ

หินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

0: ปานเขาเป็นแฟนกันเหรอ
1: ก็ไม่ใช่แท
0: ้ว่าหัวสิเห็นแบบใดเนาะกับว่าเคยบอก
1: ตกไก่ค่ะอยู่ใกล้กันป่านนี้ก็ยังสิไล่มาอยู่เนาะ
0: สั่นกะเอาจังสิเนาะเขาเป็นแฟนกันเนาะ
1: โอ้ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจร

0: ีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: บริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
2: ต้องโชคใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้ว
6: เอ้าแม่นหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หั่นทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้า

0: ให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
1: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
0: โทร0801945

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ราดังคักเด้นะแม่น้อยแม่พิมพ์ใจเนี่ยพ่อใหญ่สาธิตจังสินะคะพี่น้องพ่อใหญ่ลุงโลดจังสิว้ายดังคักเด้นะก่อนล่ําเนี่ยเอามาฟังย่ําใดก็ยังม่วนคือเก่านะตั้งแต่สมัยอันนี้แม่สมัยน้อยดวงเจริญนี่แม่พี่น้องค่ะชั่วโมงนี้สิเปิดตําหมอล่ําได้บาดนี่พี่น้องอากาศแบบนี้เฮาต้องหาวใส่เด้แม่นบ่ล่ะอากาศเย็นสดชื่นเพราะว่าฝนตกมื้อนี้ก็คาดว่าสิตกทั้งวันล่ะพี่น้องจ๋าตกทั้งวันนะตกปานใดมันก็บ่ท่วมดอกบานเฮาเนาะพี่น้องน้ําบ่ทันได้มีอยู่เพิ่นว่าในน้ําเปล่าก็ยังแห้งอยู่บ่ทันได้หลายสิเข้าเดือนกันยาล่ะพี่น้องบ่ทันได้มีน้ําในน้ําเปล่าอยู่เนาะสงสัยจักหน่อยพุ่นละติเพิ่นจังสิมานะแต่ว่าก็ฮอดยามวานปุ๋ยละเด้นี่นะอีพ่อจ๋าเด้อกับอีแม่นะโทรมาแต่อาจสามารถร้อยเอ็ดเนาะเราก็โทษสั่งซื้อปุ๋ยชุดโซเลพลัสนั่นล่ะคันเว้าหลังไม้ได้เว้ากันหลายเติบแต่โอ้มีความสุขเนาะแม่เนาะให้แข็งแรงเด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋าหน้าหน้าแม่มีหาไรนี่มันใส่ได้บ่ว่าซั่นหาไรล่ะแม่แห้งงามคักงามแน่งามหลายนะงามแบบแข็งแรงงามแบบได้ผลผลิตน่ะนะนะบ่แม่นงามแบบอัวสัวบ่แม่นงามแบบงามโพดเด้พี่น้องอันนี้งามแบบแข็งแรงนะต้นแข็งแรงนะพืชเฮานี่แข็งแรงถ้าใส่โซเลพลัสนะถ้าใช้เป็นชุดโซเลเทอร์โบนี่แห้งคักพี่น้องว้ายโพดโพบักโมบักแต่งนะคะพี่น้องโทรเข้ามานะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะเราก็มีตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดนั่นแหละนะคะเบอร์โทรของเฮาค่ะพี่น้องค่ะ04384012200438401220นะฟังได้โทรได้ทุกท่านนะคะพี่น้องคะหลายท่านก็กำลังอยู่เฮือนหลายท่านก็กำลังไปหน้าฝนลิ้นๆพอซ้ำหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อกันฝนไปน้ำเด้อพี่น้องมันสิเปียกนะคะห่มไปหน้าเนาะกันกลางห่มไปหน้านี่บ่แม่นชาวหน้า 100% ได้นะกันใส่ชุดกันฝนนี่คือชาวหน้า 100% เพิ่นว่านะคะพี่น้องนี่ล่ะนะคะไปเบิ่งเขาเฮานะคะคันบ่ทันได้มีปุ๋ยนะไปว่านใส่เขาน้ำกระโฮงแล้วตกมามื้อนี้มื้ออื่นนะพอดีละได้ว่านปุ๋ยซื้อไปเลยนะสั่งมื้อนี้ก็อีกประมาณ 2-3 มื้อเด้อแม่จ๋าจังสิได้รับนะ3มื้อละนะปุ๋ยเนาะก็หลายท่านเนาะอันเงินสิมาฮอดมื้ออื่นมื้อเฮือผู้ใดอยากได้ปุ๋ยอยู่เด้ว่าซั่นเพิ่นว่าสั่งไว้มื้อนี้พอดีแม่จ๋าก็พอดีละไปฮอดก็เงินมาลูกส่งมาให้จังสินะนี่ล่ะพ่อดีนะคะบางคนก็โทรมาย่ามื้อเช้าย่ามื้อแลงก็โทรมาอีกเด้ฮอดละบ่ไกลฮอดละบ่เพิ่นว่าเด้ปานวัยรุ่นเด้ใจฮ้อนนะคะนี่ล่ะบางเทื่อมันก็อันช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะพนักงานขนส่งเพิ่นอาจจะติดแน่ติดฝนแน่ขับรถเร็วบ่ได้จังสินะก็เห็นอกเห็นใจยี่ดอกเนาะแม่ขับเร็วก็อันตรายนะก็อดใจไว้จักหน่อยฮอดแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรของเรานะพี่น้องคะโซเลพลัสนี่ล่ะขายดีคักเลยตอนเนี่ยกระสอบสีเหลืองเนี่ยนะคะพี่น้องราคากับบ่แพงนะพอซื้อนะเฮาจะซื้อไปใส่รองพื้นเนี่ยถ้าเป็นรองพื้นนี่จะได้ผล100% 110%ผู้ใดพี่น้องค่ะถ้าเฮารองพื้นท่านเด้นะแต่ว่าช่วงนี้มันก็รองพื้นบ่ท่านเนาะต้องใส่กับปุ๋ยเคมีนะเราจะลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีลงได้เยอะเลยนะคะพี่น้องจากปกติเฮาจะใส่แต่เคมีอย่างเดียวแม่นบ่ถ้าใส่เคมีอย่างเดียวมันไปสะสมอยู่ในดินดินแกนดินแข็งดินแน่นนี่ล่ะเฮ็ดให้ดินเฮาเสียเฮาก็ต้องใส่โซเลพลัสไปนํา2กระสอบบวกเคมี1กระสอบนะคะนี่คือการลดต้นทุนแล้วก็เฮ็ดให้ดินเฮางามนะคะพี่น้องดินงามเข้าก็งามซะล่ะค่ะนาใส่บักทุเรียนนี่ป๊าดพี่ตะหน่วยห้าวกะตานี่พี่น้องจ๋าสะอ่อนซ่อนคักใส่ยางพารากะเว้ยน้ำยางนี่เพิ่นคักเด้นาปุ๋ยเม็ดก็ต้องโซเลพลัสนั่นล่ะวานไปน้ำรองที่ดินนาสวนยางพารานั่นถ้าเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยท่านายางก็เป็นโซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองเด้อพี่น้องเนี่ยอีพออีแม่บางคนเนาะเพิ่นก็รวยนะเพิ่นที่ดินหลายเฮ็ดทั้งสวนยางพาราประมาณ10ไร่ว่าซั่นอยู่ทั้งโคกพุ่นถ้าเป็นบ้านสาววังปู่เพิ่นจะเอิ้นว่าดงพิ

เพจดงแม่เพจนะนะอยู่ทางพุ่นนะพี่น้องคะทางภูเขาพุ่นดงแม่เพจเนาะถ้าให้หน้าเฮาเพิ่นเฮ็ดหน้า20ไร่เฮ็ดสวนนี่ล่ะอย่างพาร่านี่10ไร่ว่าซั่นเพิ่นว่าเนี่ยก็ซื้อไปทั้งโซเลพาร่าพี่เมียมฟ้าสีทองซื้อไปทั้งปุ๋ยนะปุ๋ยเป็นเม็ดโซเลพลัสนี่ล่ะแล้วก็ปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองเคมีโซเลเนี่ยได้เบิดนั่นล่ะค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋านะซื้อไปใส่เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับปุ๋ยของเรานะทรงหายหอดบ้านพุละนะคะพี่น้องคะยังแต่สิไปว่านให้เพิ่นว่าขันจ้างไปว่านเฮาก็มีเครื่องผลเด้อพี่น้องเด้อมีโดนอยู่เด้โดนของทีมงานบุญจันทร์พันนีเครื่องบักใหญ่ว่ามันเครื่องบินหน่อยนะก็ใส่บริการคือเอาล่ะนะคะโทรมาค่ะนายอยู่จังหวัดใดก็โทรมานะคะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะ043-840-122 043-840-122ค่ะ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีแม่เพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านได๋ใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ฉันซื้อแม่แววผู้ใบบังจ้ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านเวอร์ตำบลบ่อบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จ้ะ
0: เห็นหน้าจังไรคุณแม
1: ่ไล่2งานจ้ะ
0: โอ้ยเฮ็ดเข็ดแขนเลยตัวไล่2งาน
1: จ้ะ
0: เฮ็ดไล่2งานบ้านนี้ใส่ปุ๋ยหยังในการเฮ็ดหน้าเขาของเกี่ยวของ
1: ท้องตลาดจ้ะ
0: โหใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: จ้ะ
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็ใส่เลยแม่นบ่แม่
1: จ้ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่ปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: โอ้ยมันก็งามอยู่จ้ะว่ามันเกิดลูกเนี่ยจ้ะ
0: โหมันงามอยู่แต่ว่ามันเกิดลูก
1: จ้ะ
0: ดินเป็นยังไงคุณแม
1: ่ดินกระแข็ง
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: แม่งกวนบ
1: ่กวนอยู่จ้ะ
0: แม่งก็กวน
1: จ้ะ
0: ดินกระแข็ง
1: จ้ะ
0: ราคาเป็นยังไงอีแม
1: ่โอ้ยแพง
0: ราคาก็แพง
1: จ้ะ
0: วันนี้ถามคุณแม่แววก่อนผลผลิตนี่ได้เท่าใดได้หลายปานใด
1: แต่อันใส่ของท้องตลาดบ่จ้ะ
0: ครับ
1: ได้ประมาณ30 20นี่ล่ะจ้ะ
0: 30 20หมายถึงกิโลบ่คือหยัง
1: อันถุงจ้ะ
0: โห30 20 30กระสอบถุงปุ๋ยนี่มันบ่
1: จ้ะ
0: 20 30ห้วยได้เข้าบ่พอตันตัวนี
1: ้จ้ะ
0: เพราะว่าถุงนึงก็ประมาณ30กว่ากิโลเนาะ
1: จ้ะ
0: ก็ได้เข้าประมาณ 7-800 กิโลแม่นบ่
1: จ้ะ
0: บ้านนี้คุณแม่ไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพันนี่ไปหูมาแต่ทางไหนอีแม่แวว
1: ฟังวิทยุจ้ะ
0: ฟังโดนบ
1: ่กะบ่โดนปานใดจ้ะ
0: โอ้ยใจง่ายปานนั้นเด้อเจ้าเสื้อเลยติฟังฟังที่แรก
1: จ้ะเสื้อแน่จ้ะ
0: โหเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังสิบ่
1: จ้ะ
0: แต่หังอยากลองใส่
1: จักอยากลองซื่อๆจ้ะ
0: โหที่แรกมันบ่ได้เสื้อเพราะปานใดดอกหังอยากลอง
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามแม่แววก่อนคุณแม่ซื้อโซเลพัดมานี่ซื้อมาจักสอบ
1: 2สอบจ้ะ
0: 2สอบเอาผสมก็มีหยังอีกบ
1: ่กับบันเคมี
0: แสดงว่าคุณแม่ซื้อโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบแล้วมาผสมกับเคมี
1: แม่นจ้ะ
0: เคมีอีแม่ใส่นี่เป็นเคมีกวางเหรียญทอง
1: แม่น
0: บัดนี้เอามาคุเล่ใส่กันติคุณแม่
1: จ้ะ
0: บัดนี้ถามก่อนว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันเปลี่ยนไปบ่ให้หน้าเฮา
1: เปลี่ยนอยู่จ้ะ
0: มันเป็นยังไงแน่บ่เพิ่นฟัง
1: มันกระดินลม
0: ดินลม
1: ขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมาจ้ะ
0: โหดินลมขี้กระเดียนก็กลับขึ้นมา
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ต้นเขาเฮานี่ต้นพืชเฮานี่มันแข็งแรงบ่
1: แข็งอยู่จ้ะ
0: เขียวเป็นยังไงอีแม่
1: เขียวคือใบตองกล้วยนี่จ้ะ
0: โหเขียวคือใบตองกล้วยเขียวโดนบ
1: ่เขียวทนจ้ะ
0: โหเขียวทน
1: จ้ะ
0: บ้านนี้ถามผลผลิตได้บ้านนี้แม่ผลผลิตได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่ได้หลายอยู่จ้ะ
0: ได้เท่าไหร่บัดนี
1: ่54ถุงจ้ะ
0: โอ้ได้54จาก20 30ถุงนี่
1: จ้ะ
0: ได้54
1: จ้ะ
0: ป๊าดได้เครื่องตัวเครื่องตกไล่นึงนี่ได้ตันเศษๆพุ่นตัวนี่
1: จ้ะ
0: ถือโอกถือใหญ่บ่ยายแวว
1: ถือโอกสิใจอยู่จ้ะ
0: คุณแม่แววสิใส่ต่อไปบ่นี
1: ่ใส่ต่อไปจ้ะบ่เอาแนวอื่นแล้วจ้ะ
0: มียายแววยืนยันเอาบักตายป๊ากันไปข้างนึงรถเฮา
1: จ้ะ
0: คันแม่แววถือโอกถือใจจังซี่อยากให้แม่แววฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลยพาดคือคุณแม่แววนี่บอกเพิ่นฟังคักๆกันน่ะอีแม่เชิญครับ
1: อันมาเด้อพี่น้องตำบลใดบ้านใดก็หันมาใส่น้ํากันจ้ะงามอีหลีของเพิ่น
0: ครับ
1: มีแต่ห่วงใหญ่
0: ๆครับผลผลิตได้อีแม่เป็นยังไง
1: ผลผลิตก็ได้ดีได้หลายมาเด้อจ้ะมาใส่น้ํากันโซเลพาด
0: ใส่แล้วเป็นยังไงใน
1: ใส่แล้วก็ดีจ้ะ
0: ครับ
1: ดีข้างเพิ่นอีหลีจ้ะ
0: ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อไปน้องคุณแม
1: ่สิใส่ต่อไปบ่เอาแนวอื่นแล้ว
0: ครับผมนี่คือเสียงอยากฝากคุณแม่แววนะครับอยู่บ้านเวอร์ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณแม่แววฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยดินบ่มีปัญหาดินเอียดสิหายไปเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเล่พัดนะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ไม้หนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารต่อ

ียวฝาสีทองโซเลฮาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122โซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนัง

ก่อนนี่ก็แล้วกันเนาะแม่เนาะแม่น้อยเดือนเพ่นอำนวยพรนะคะอีแม่ขอเพิ่มเติมเข้ามาณพื้นเมืองอีสานว่าซั่นตัวเกิดอยู่ซ้ายสิไปมีความสุขซ้ำอยู่

บ้านบ้านเฮาเนาะพี่น้องค่ะอยากกินยังก็ซื้อกินตัวอยากไปเบิ่งหมอลำก็สิไปตัวเนี่ยพี่น้องค่ะ แนวสร้างความสุขให้เจ้าของเฮ็ดไปบ่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ไผเนาะพี่น้องอาเจ้าคือมักไปเบิ่งหมอลำแถเพิ่นมาเอ้าก็ข่อยมักแม่ว่าซั่นคันข่อยบ่มักหมอลำข่อยมักเจ้าแล้วมันสิผิดก็เลยว่าสินะพี่น้องก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องค่ะอย่าไปขวางความสุขคนอื่นเด้อนะเกิดมาเป็นคนอย่าไปขวางความสุขของคนอื่นค่ะพี่น้องเนี่ยความสุขของเฮาเฮาก็เฮ็ดไปความสุขของเจ้าเจ้าก็เฮ็ดไปว่าแต่บ่ไปเฮ็ดให้ผู้ใดเดือดร้อนเนาะพี่น้องจ๋าอยู่ไม่ถึง100ปีนะคะจะบอกให้นะหรือว่าสิเอาหลายก็นั่นอยู่บ่ค่ะนะแต่80 90เนี่ยก็พอแห้งแล้วเด้คนแม่นบ่พี่น้องค่ะก็เบิ่งแย่งกันนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยฝากหาฝากขอบคุณอีแม่แววอีแม่แววนี่ดังแท้นะคะอีแม่แววผู้ใบบังทางบ้านเบอร์ทางบ้านเบอร์ย่างตลาดนะคะก็เราสิดังย้อนยังเราเป็นคนสื่อโซเลพัดไปใส่บัดนี้มีแต่พี่น้องไปทวงเขาในหน้าเรามันงามนะคะพี่น้องค่ะงามคักงามแน่งามแท้งามว่าว้ายจากบ่เคยได้เขาไล่ละตันจักเถื่อน่าใส่โซเลพลัดนี่ล่ะคักของเขาดีจริงๆว่าสันเพิ่นว่าเนาะนี่ล่ะอันใดดีแล้วก็เว้าสู่ฟังเบิดสู่ยางสู่แนวค่ะพี่น้องจ๊ะนะอีพ่ออีแม่เฮาเฮ็ดหน้ามาตั้งแต่พุล่ะนะตั้งแต่แต่งงานมาพุละพี่น้องค่ะบ่ได้ไปกรุงเทพกรุงไทยยักเทือก็มีบางคนนะก็เฮ็ดตาให้ตาหน้าอยู่เฮือนอยู่ซ่านหรือว่าบางคนไปจักว่าจักปีก็กลับมาอยู่บ้านคือเก่านะตาสาวบางปูนี่ไปอยู่สมุทรปราการตั้งแต่ผู้หลาพี่น้องค่ะอายุ15 16ปีพุ่นไปเลยเด้ไปอยู่พุ่นเลยนะคะพี่น้องค่ะกลับมาอยู่บ้านพ.ศ. 2540ค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยคักบ่ไปพุ่นพี่น้องแม่นกลับไปหาหมู่เดี๋ยวนี้จักว่ายังบ่ยังจักว่าอยู่ไปอยู่ไสหรือแม่นเมื่ออยู่บ้านกันเบิดละบุนี่พี่น้องเนี่ยกระเท่าความสู่ฟังนะพี่น้องค่ะไปอยู่ไสกับมาอยู่บ้านเฮาคือเก่าล่ะน้อพี่น้องบ่คือบ้านเฮาดอกนะคะนี่ล่ะนะคะอีพ่ออีแม่อยากได้ปุ๋ยดีนะก็ซื้อไปใส่ซะตัวเฮ็ดหน้ามาบ่เคยได้กําไรนะใส่โซเลพลัสนี่ได้กําไรนะคะพี่น้องจากปีกายนี่ขาดทุนว่าซั่นเพิ่นว่าจกใส่อยู่ 20,000 ว่าซั่นมาช่วงปีกายหน้าปังอ่ะนะจกใส่ 20,000 เพิ่นว่าบัดนี้มาหน้าปีนะหน้าปีปีกายนี่เพราะว่าโซเลพัดเฮานี่มา2ปีแล้วเด้พี่น้องค่ะอันนี้ปีที่3เนาะใส่โซเลพัดนี่ก็คือละเว้าล่ะแม่นบ่ล่ะได้เข้าหลายเฮาก็ต้องขายได้กําไรอยู่แล้วพี่น้องนี่ล่ะเฮ็ดหยังมาบ่มีผู้ใดอยากขาดทุนดอกพี่น้องจ๊ะทําอะไรไม่มีใครอยากขาดทุนนะได้ทุนมาถือว่าดีได้กําไรนี่ถือว่าเป็นกําไรพี่น้องค่ะใช้เลยโซเลพัดนะถ้าอยากให้ดีก็ซื้อเป็นชุดโซเลเทอร์โบนะ3กระสอบวานได้6ไรทั้งถูกทั้งดีทั้งประหยัดนะพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะก็ไปซื้อได้กับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของเราแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ตามที่ซาบังปูว่าไปละนะคะนี่คือปุ๋ยของเฮาถ้าอีพ่อแม่อยู่ใกล้ร้านบุญจันทร์นาดอนปูตาตำบลหลักเมืองกับมาล่าใส่กละสินมานาก็เข้ามาเลยนายินดีต้อนรับอยากได้ปุ๋ยยูเรียกระสอบละ960บาทก็มาว้ายจะแม่นขายถือคักกระหมูนะคะพี่น้องค่ะเบาแห้งบ่ได้เข้ามาโหลดค่ะนะคะนี่ล่ะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีพ่ออีแม่เด้ออยากตอนนี้เพิ่นก็กรีดยางอยู่นะเพราะว่าเพิ่นก็โทรเข้ามาสั่งซื้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตลอดเด้นะสั่งซื้อขวดน้อยแน่ขวดใหญ่แน่พุละ2ขวด3ขวดปลูกอย่างหลายก็ได้ใส่หลายแต่ว่ากับประหยัดดอกค่ะพี่น้องขวดน้อยก็350บาท500ซีซีถ้าหน้าอย่างได้หลายกว่า500ต้นถ้าขวดใหญ่นะ1ลิตร650บาทถ้าซื้อ2ขวดนั้นก็จะลดราคาลงอีกอยู่เด้นะคะพี่น้องค่ะบ่แม่นซื้อหลายแพงไปนาเด้ซื้อหลายเฮาแฮงลดราคาให้พี่น้องเอ้ยคักบ่เอาให้ถูกใจอีพ่ออีแม่เกษตรกรเฮาไปเลยนี่ล่ะนะคะสั่งซื้อเข้ามานะคะพี่น้องค่ะนำยางไหลดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้าหมดปัญหาเกี่ยวกับต้นยางเป็นโรคยางตาย1ล่าเน่าเปลือกเน่าโกอันหากเน่าข้นเน่าหน้าราดำราย่อยราชมพูอย่างต่างเนี่ยหมดปัญหาถ้าคุณใช้โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอันนี้ปุ๋ยน้ำเด้อท่าหน้าอย่างนะคะพี่น้องแล้วก็ทาเป็นปุ๋ยเม็ดกับโซเล่พลัสนี่ล่ะกับปุ๋ยเคมีกว่างเหรียญทองปุ๋ยเคมีโซเล่นี่ล่ะนะคะ

ทรมาเหมือนเดิมค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสะดวกสบายสบายค่ะพี่น้องจ้า043-840-122 043-840-122ค่ะ

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840

0: ้ำเฮ็ดเปียกมากก็อาบน้ำยากสิถูขี่ไข่ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเข่าตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกระลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเข่าตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39 บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: พลายทางจังหวัดสุรินทร์พุละพี่น้องค่ะนายาเดาใจฉันว่าสัญญาบ่เดาใจฉันเถาะค่ะตะฉันก็เดาใจเจ้าของบ่ถูกอยู่พุ่นน่ะบางมื้อก็ดีบางมื้อก็ให้เพิ่นว่าพี่น้องค่ะก็ว่ากันไปนะคะพี่น้องสารคนเฮาเนาะมีเบอร์สยากสุแนวกะสันเพิ่นสิว่าคนบ่พี่น้องจ๋าเนี่ยฝากไปพร้อมกันครับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซนทีนะคะอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงบูบวาบไว้ท้องนะปวดงอนต่อปวดหลังปวดแอวเออพี่น้องค่ะเป็นไปได้สุยางสุแนวคิดไปฮอดใสผู้ตะละมือตะละเว้นว่าสันเพิ่นว่าเนาะบางมือก็เมื่อยเมื่อยจะว่าเป็นแนวใดเพิ่นว่าเออเขาก็กินบ่แซ่บนอนก็นอนบ่หลับอันเป็นอาการนอนบ่หลับนี่ล่ะพี่น้องค่ะมันมันนี่อยู่นะคะมันลำบากนะคะมันยากอยู่เด้ค่ะนอนบ่หลับเมื่อยเมื่อยเด้พี่น้องตื่นเช้ามาบ่อยากลุกหอดมาเฮ็ดงานว่าซั่นเพิ่นว่านั่งมื้อนะคะพี่น้องค่ะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตี5นอนตั้งแต่อัน3ทุ่มตื่นมาหยังตี3เพิ่นว่านี่ล่ะพี่น้องค่ะก็เป็นไปได้เบ้อสิอย่างสุแนวนะคนเฮาอายุหลายมานะคะฮอร์โมนในร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องค่ะตั้งแต่อันจักว่าใส่ร่างกายมาจักว่าจักปีเนาะจนว่าเท่าเดียวนี่ละพี่น้องคะบางคนประกาศสบายนะบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานดอกนะคะเพิ่นก็มีลูกเต้าหาเลี้ยงเนาะพี่น้องถือว่าบุญเพิ่นหลายเนาะนั่นล่ะนะคะเฮาก็หากินไปพี่น้องจ๋าเพราะว่าใจนึงเพิ่นว่าโอ้เขาอยู่ซื้อบ่ได้ดอกก็ต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะพี่น้องค่ะอยู่ม่มมือบ่ม่มมือดอกคันบ่ได้เฮ็ดหยังก็ได้เพิ่นว่าอันนี้เป็นความเคยชินของเฮานะพี่น้องค่ะว่าตะร่างกายแข็งแรงนะอยู่ได้ไปเป็นนะคะเซนที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะซื้อไปกินโลเด้อพี่น้องเด้อนะฮะแพ็คนึงก็10ขวด490บาทจันบ่แพงเทื่อสิไปหาสมุนไพรมาได้พี่น้องสมุนไพรเก่าอย่างแต่ละอย่างเนี่ยกิโลละเป็นหมื่นนะพี่น้องน้ำบ้านเฮาบ่มีดอกน้ำตลาดนัดก็บ่มีสมุนไพรเหล่านี้พุ่นมีขายน้ำร้านอาแปะอาเฮียขายสมุนไพรพุ่นเด้พี่น้องขาเห็นบ่ล่ะได้เบิ่งบ่ล่ะหนังจีนนั่นมีแต่ขายอยู่น้ำร้านขายสมุนไพรพุ่นเด้เป็นกระสอบตั้งไว้เฮ็ดเป็นห่อเป็นมัดไว้นั่นพี่น้องค่ะหายากคือหยังนี่บัดนี้เอามาแล้วบ่แม่นว่าสิเอามาต้มแล้วก็กินได้เลยเด้พี่น้องต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตมีทะเบียนยาถูกต้องพุ่นเด้จังกล่าวมาซุยพ่ออีแม่กินทุกสินค้าเลยนะของทีมงานบุญจันทร์พันนี่เนี่ยนะต้องมีเครื่องหมายอย.ต้องมีทะเบียนยาถ้าเป็นยาคือเซินทีนี่ก็มีทะเบียนยานะถ้าเป็นเครื่องดื่มห้อมดีสมเกาหลีในคอลอฟ

เดี๋ยวนะก็มีอ่อย่อพี่น้องมีทุกอย่างนะคะทุกอย่างนะเราก็อยากให้อีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาได้มีสิ่งเหล่านี้นะไว้ถ้าดูแลร่างกายนะเพราะว่ามันต้องขาดหายไปอยู่แล้วละแต่ละมื้อแต่ละเว้นบางคนก็เสิร์ชหาในโทรศัพท์เด้ใน Google อาหารเสริมอันโน้นอันนี้อันใดดีแน่จังซั่นจังซี่เสิร์ชหาบ่สุอย่างสุแนวบ่ได้เว้าผู้อื่นดอกเว้าเจ้าของนี่ล่ะพี่น้องบางเทื่อก็ซื้อมากินแพงๆกินแล้วก็บ่ถูกเสียดายเงินกล้าเอาให้เพื่อนกินบ่ล่ะผู้อื่นกล้ากินน้ําบ่ละบาทนี่จ้างได้บ่แม่นกาแฟเนาะพี่น้องค่ะคันกาแฟพอได้เอาไปเพิ่นกินได้อยู่เด้แม่นบ่ล่ะเนี่ยเฮาบ่ต้องไปหาซื้อย่างแพงๆดอกพี่น้องเงินยังหายากเส้นทีนี่ซื้อกินโลดจะแม่นคักจะแม่นแน่นะคะแพ็คนึงก็10ขวดนะคะก็กินได้20มื้อพุ่นล่ะนะขวดนึงกินได้2มื้อพี่น้องหากินแล้วนอนหลับดีคือหยังนี่กินเข้าก็แซ่บนะปวดหลังปวดแอวนั่นอย่าบ่มีดอกบ่ได้จมนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ผู้ใดอยากได้ห้อมดีมันคนละอย่างอยู่เด้อสมุนไพรละคนละอย่างนะคะห้อมดีนี่คือเฮาจะมีคลอโรฟิลนะคลอโรฟิลเติมความสดชื่นให้กับร่างกายนะอย่างที่ฮู้ล่ะพี่น้องคะจักว่าอีหยังแน่จักสารพิษจักหยังแน่เสมอมีหมดนะสินค้าของเราแต่ละอย่างเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องจะเป็นแนวดูแลร่างกายคือกันอยู่แต่ว่าคนละอย่างอะนะนะคะอีพ่ออีแม่ก็นะกินบอสุยางก็ได้คือกันนั่นแหละมันเป็นแต่สมุนไพรเนาะโทรเข้ามาค่ะ0438401220438401220ฟังยายพรศักดิ์จ้า

้อยทานขางเถียงว่าซั่นพี่น้องมันกะโลบเบิดละติฝนตกดูป่านนี้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะผลงานก่อนล่ำเสียงร้องเสียงล่ำของอายพรศักดิ์ทรงแสงแขนสายลายมังกรนะคะพี่น้องจ๋าเป็นอดีตเป็นตำนานไปแล้วเด้นะคะก็ฝากหาทุกการรับฟังนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะแหนมเบิ่งเวลาค่ะสิเบิดเวลาล่ะพี่น้องจ๋าอยากได้ปุ๋ยอยากได้โซเลพลัดอยากได้ชุดโซเลเทอร์โบอยากได้กวางเหรียญทองอยากได้โซเลพาราพี่เมียมฟ้าสีทองนะคะปุ๋ยของเราทุกชนิดนะคะพี่น้องจ๋าหรือว่าอยากได้สินค้าทางด้านสุขภาพกระโทรมาค่ะ043-840-122 043-840-122โทรมานะทรงไม่ให้กับดีเจท่านต่อไปก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ

방리그냥발향수후이와마이마사은대은정비성냄

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนตกมาปีนี้เป็นจังไหนเนี่ยเนาะอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ผลผลิตคือเจ้าของคิดบ่ได้ผลผลิตคือเจ้าของต้องการบ่ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดบ่คือผลผลิตได้บ่คือเจ้าของคิดผลผลิตได้บ่คือเจ้าของมักเพราะว่าคู่มือนี่โอ้ยวิวัฒนาการใหม่ๆเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาหลายๆเครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแรงงานคนนี่เริ่มเบิดคาแรงงานคนเริ่มใส่น้อยลงเป็นการเฮ็ดการเกษตรยุคโลกกาภิวัตน์ยุคมือถือเอามือถือเป็นไงว่าซั่นน่ะอีพ่อไอแม่ห่วยบ่หาแต่เห็นหน้ากันแล้วยุคโทรศัพท์มาฮัลโหลมาดำหน้าให้แน่ฮัลโหลมาไถหน้าแน่ฮัลโหลอย่างเดียวเดี๋ยวก็ให้มาเกี่ยวเขามาคาหญ้าคาอยู่มาว่านเขาว่านน้ําใส่โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเฮ็ดให้เจ้าของให้เจ้าของหน้านี่สบายขึ้นเด้แต่ว่าเงินในกระเป๋าหังบ่ค่อยสบายเด้บาดนี้เพิ่มต้นทุนในการผลิตนะครับพอใส่ต้นทุนหลายๆเอาผลผลิตทางการเกษตรไปขายผลผลิตก็ถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางบาดนี้โอ้ยราคาบ่ได้คือเจ้าของคิดลุบทุนกุมกำมับอยู่ปีใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกสุเลอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่แม้นสิได้ผลผลิตหน่อยก็ตามสร้างนะครับแต่ว่าให้พากันใส่ต้นทุนในการผลิตหน่อยๆนะครับบอกง่ายๆลดต้นทุนแต่ว่าให้ผลผลิตเพิ่มแม้นสิได้ผลผลิตบ่หลายก็ตามสร้างคันเฮาลงทุนบ่หลายขายมาเฮาก็ยังมีทุนมีกําไรอยู่นะครับกับการที่ได้ผลผลิตหลายเติบแต่ว่าต้นทุนนี่ใส่หลายต้นทุนแพงต้นทุนหลายขายมากก็ขาดทุนคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเพราะฉะนั้นเฮาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนวิธีการจักหน่อยนะครับหันมาใส่แนวที่มันประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคคุณภาพนี่ดีเกินคาดนะครับประหยัดแต่ว่าดีนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจดินล้วนซุ้ยดินบ่เข้มดินบ่แข็งดินบ่ด้านดินบ่ด่านดินปลูกหยังก็งามมันมีบ่บ่าวเอกแนวที่มาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับมีเหรออีพ่อไอแม่นี่ล่ะกำลังสิเว้าให้ฟังนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตชีวามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเป็นด่างดินเข้มดินปลูกยังบ่งามสิหายไปจากทงจากทาจากไห้จากหน้าจากหัวจากสวนของอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับด้วยอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่ว้ายผลผลิตที่เคยได้หน่อยๆนี่เพิ่มขึ้นมากลายเครื่องต่อเครื่องพุ่นเด้สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำนันบ่พ่อครับคุณสมบัติสำนันยังบ่พ่อเด้ยังสามารถใส่ได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถเอาไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยแล้วเฮ็ดให้เคมีนี่ได้ใช้ประโยชน์แบบสูงสุด
บ่มีการระเหยบ่มีการระเหิดพืชเอาไปใส่ในการเจริญเติบโตได้แบบเกี้ยงตับเลยว่าซั่นน่ะนะครับโดยการนําเอาเคมีมา1กระสอบนะครับเคมีนี่เอามา1กระสอบยี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับเอามาไว้1กระสอบแล้วก็เอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เอามา2กระสอบนะครับผสมกันได้อัตราส่วน2ต่อ1เคมี1กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่ที่ได้มา3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับแต่ว่าราคาบาดนี่ราคาถึงนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่กระสอบนึงบรรจุ50กิโลพอผสมกันแล้วเอามาใส่นะครับสามารถหว่านลงไห่ลงงาลงหัวลงสวนเฮานี่สามารถอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับอยู่ในดินได้โดนสําสื่อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดก็ได้กินพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีใส่หน้าเขาจังซี่หวยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเขียวพุ่นเด้บ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งอีพ่อยแม่เขียวใบตองอ่อนเฮ็ดอุ่ยซวยอยู่ซั่นเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม

ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีดีกับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นึง
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อตัวเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่ครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใช้อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดนะครับใช้แล้วเป็นจังไดแน่เดี๋ยวเสียงอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ชื่อบดใจคง
2: คุณพ่อบด
1: นามสกุลใจคงนี่เนาะ
2: คุณพ่อบดใจคงครับผมคุณพ่อแต่กี้นี่คุณพ่อเฮ็ดนาคุณพ่อได้ผลผลิตข้าวหลายบ
1: ่ได้หลายอยู
2: ่ได้หลายปานใดแต่กี
1: ้แต่ตอนนั้นได้100กระสอบ
2: ได้100กระสอบบัดหลังจากคุณพ่อมาใส่โซเล่แล้วได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่บัดนี้มาใส่โซเล่นี่บ่อยปีนี้ได้หลายได
2: ้ได้หลายปานใด
1: นี่ซอย200พุ่นได
2: ้โอ้จาก100เป็น200เลย
1: ว้า
2: ปาดโอ้บัดนี้คุณพ่อใส่มาจักปีแล้ว
1: 3ปี
2: 3ปีโอ้แสดงว่าถือไก่แห้ง
1: อ้าย
2: คุณพ่อใส่มาแล้ว3ปีได้เข้าเพิ่มขึ้น
1: ครับ
2: บัดนี้มันเป็นจังไดแน่ใส่โซเล่ต้นข้าวเฮานี่มันเป็น
1: ต้นข้าวนี่มันสิเขียว
2: แล้ว
1: มันสิต้นแข็ง
2: ต้นแข็ง
1: ใส่ก้าก็แข็งมาก
2: ใส่ก้าก็แข็ง
1: มากมันดกดี
2: มากดก
1: ตึง
2: ตึงตรง
1: ตรง
2: มิดใหญ
1: ่
2: น้ำหนักดีบ
1: ่น้ำหนักก็ดี
2: บ่มีแมลงมี
1: เขาบ่อยากรีบดอกบ่อยากรีบเขาก็ได
2: ้เขา
1: บ่ยาได
2: ้โอ้บ่ค่อยได้ฉีดยาแสดงว่าคุณพ่อนี่ใส่มาแล้ว3ปี
1: 3ปี
2: ประทับใจหลาย
1: ได
2: ้ฝากบอกพี่น้องเกษตรกรที่ท่านได้ใส่แน่ฝากบอกเพิ่นแน่ว่า
1: เด้อ
2: สิเฮ็ดจังได๋จังสิได้มาใส่โซเล่คือคุณพ่อ
1: ครับไปอยากใช้ก
2: ็ครับ
1: ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะ
2: ครับผม
1: เอามาใช้ต้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงาม
2: งาม
1: ใช้เขาก็งาม
2: ใช้เขาก็งามคุณพ่อใส่หยังแน่นี่ใส่แต่หน้าเขาบักพริกบักเขียได้ใส
1: ่โอ้ยใช่แล้วบักพริกใบทอฝ่ามือดิ
2: ว่าบักพริกก็ใส่บักเขือก็ใส
1: ่ใช
2: ่หน่วยใหญ่บ
1: ่บักเขือบ่ทันปิ่นมันกกมันเพียงแอวเลยเดียวดิ
2: โอ้กกเพียงแอวแล้วคือใจ
1: บ่ฮักกวานกำลังเป็นดอก
2: โอ้ฮักกวานกำลังเป็นดอก
1: ฮักบัวก็ก้านทอดในมือดิ
2: ว้าฮักบัวก้านทอดในมือโอ้แสดงว่าถือใจ
1: โอ้ยผมเอาคู่ปีเลย
2: เอาคู่ปีเอามา3ปีแล้วปีนี้เสียวอีกบ่
1: ปีนี้เสียวอีกอยู่เลยนี
2: ่ปาด
1: เอาแล้ว2ชอบเสียวอีกอยู่นี
2: ่โหเอาแล้ว2เสียวอีก
1: เสียวอีกอยู่บัดลงดํานี
2: ่บัดดําเสียวอีก
1: เอามาหวาน
2: ครับผมคือใจแห้ง
1: คือใจแห้งแหละ
2: ครับผม
1: ทําไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: บ่ได้ตัวดอก
1: บ่ได้ตัวได้ต้มเลย
2: บ่ได้จ้างมา
1: บ่ได้จ้าง
2: คือใจแห้งมาเว้าเองเลย
1: คือใจมาเว้าเองนี่แหละ
2: ครับผมนี่คือคุณพ่อบดนะครับจากอําเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารบอกเล่าประสบการณ์จริงให้พี่น้องฟังคือใจหลายใส่มาแล้ว3ปีผลผลิตก็เพิ่มแม่งก็บ่ค่อยมากวนมิดก็ตรงน้ําหนักก็ดีบักพริกใบทอฝ่ามือเพิ่นว่าบักเขือนี่ต้นเพียงแอวซั่นนะครับสำหรับมื้อนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี่เนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
2: ครับผมก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับผมเอกโซเล่นะครับก็ฝากสินค้าของบริษัทอินเตอร์กรีเทคประเทศไทยไว้น้ําแนงนะครับดีเด่นด้านดินยกให้เลยครับโซเล่ซอยปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุ้ยลดความเป็นกรดเป็นเกลือลดดินเข้มดินเอียดนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดฝากไว้ซ้ํานี่เดี๋ยวโอกาสหน้าสิพาพี่น้องไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยที่ใส่โซเล่นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ความคิดของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็บ่แตกต่างกันพอปานใดดอกอีพ่อไอ้แม่นะครับเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากได้ผลผลิตคือเจ้าของคือเจ้าของต้องการซั่นเด้ราคาก็ให้ได้ดีๆเด้อนี่คือความใฝ่ฝันของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับแต่ว่าบ้านนี่แต่ละปีได้บาดเรื่องของผลผลิตมันได้บ่คือเจ้าของคือได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บ่คือเจ้าของต้องการซั่นตัวบ้านนี่มันอาจสิเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอาจจะเกิดจากเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมบ่ปัญหาภัยแรงปัญหาน้ำท่วมปัญหาสารพ

สารเพศนะครับหรือว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เฮาพากันเอามาใส่ในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮานี่บางเทื่อก็ใส่ประหยัดโพดได้อีพ่อยแม่นะครับคือจังซื้อปุ๋ยเคมีมากกระสอบเดียวนี่บางท่านนี่ว้ายวานได้ 5-6 ไร่พุ่นนี่มันก็โพดโพดนะครับมันก็สิยอมคักยอมแน่โพดแต่ว่าวานหน่อยหังอยากได้ผลผลิตหลายซะนี่เปรียบเทียบง่ายๆครับคือจังเฮาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนี่ล่ะมีคน 2-3 คนนี่ลาบเป็ดตัวเดียวมันก็อิ่มกันอยู่เด้นะครับแต่คันมีคนจัก10กว่าคนนี่มาลาบตัวเดียวคือเก่านั่นห้วยมันมาสิอิ่มละบาดอีพ่อไอแม่นะครับคือกันกับการใส่ปุ๋ยนั่นล่ะเฮาต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมบ่หน่อยจนเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุเอาพอดามพอดีนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิไม่แนะนําแนวดีให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876มันสิดีจังไดมันสิดีแนวใดมันสิดีกว่าปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดแบบใดเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟังพี่น้องนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นี่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายในเม็ดปุ๋ยนะครับบ่ได้เอาขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นก่อนเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดออกฤทธิ์ได้เร็วๆนะครับวานลงไปนี่ออกฤทธิ์เร็วขนาดแต่ว่าอยู่ในดินได้โดนนะครับเฮ็ดให้พืชมีอาหารการกินตลอดเวลาซั่นเด้จะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องไซหน้าเขาสิว้ายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นซั่นเด้บ่เขียวอัวบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับสามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับไซหน้าเขาก็ได้พืชให้ก็ได้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นี่ใส่ได้เบิดนะครับเหมาะกับทุกดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับเหมาะกับทุกๆดินใส่ได้กับทุกพืชนะครับใส่หน้าเขานี่หน้าดินเหนียวหน้าโคกหน้าดอนหน้าดินท่ามหน้าตมใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่บ่ฮินะครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลนะครับแกะกระสอบออกมานี่ว้ายมิดปุ๋ยนี่ไล่มาอยู่ว่ามันครับแก่นะครับมีหลายมิดหลายสีนะครับแต่ละมิดแต่ละสีเฮ็ดหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีประโยชน์ครับการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างกันออกไปอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมีไห่มีหน้าอยู่20 30ไร่หาไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับแบ่งมาเฮ็ดจักเครื่องแค่กลางก็ได้แบ่งมาเฮ็ดเปรียบเทียบเบิ่งใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินครับต้องปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876ผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเอิ้มพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของพี่น้องเกษตรกรทุกมื้อนี้นะครับต้นทุนค่อนข้างสิสูงบ่ว่าสิเป็นเรื่องของค่าแรงนะครับแรงงานทุกมื้อนี่ก็แพงหรือว่าเรื่องของเครื่องจักรกลที่มามีบทบาทกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในยุคปัจจุบันบ่ว่าสิเป็นรถไถนารถดำไร่ดำนารถเกี่ยวเข้าเทคโนโลยีต่างๆเริ่มมามีบทบาทกับการเฮ็ดการเกษตรบ้านเฮานะครับเรื่องของยาคายาคาแมลงคาเพียคานอนโอ้ยสารพัดแนวแต่สิเป็นต้นทุนนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลงทุนหลายๆนะครับเรื่องของปุ๋ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยแต่ละปีก็ใส่หลายๆเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแต่ละฤดูกาลนี่ลงทุนค่อนข้างสิสูงนะครับย่ำไปขายยังสิราคาก็ถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางบางปีก็ลบทุนบ่ได้พ่อฮอดใส่หนีปุ๋ยบ่ได้พ่อฮอดค่าแรงงานคนนะครับเพราะฉะนั้นผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามาลดต้นทุนนะครับมาพากันลดต้นทุนเฮ็ดจังไหนให้ลงทุนหน่อยๆแต่ว่าผลผลิตให้ได้หลายๆต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจเฮาก็สิได้ไปลดปัญหาเรื่องการใส่ยาคายาคาแมลงซั่นตั่วนะครับผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบมันมีหยังแน่นอบ่าวเอกโซเลปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเจ้าน่ะใส่แล้วมันสิลดต้นทุนอีหลีบ่ผลผลิตอีพลอยแม่มันสิเพิ่มอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับสิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเอามาใส่รวมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาใส่รวมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบคือเก่านะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้อีพ่อไอแม่ราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงทุนลงได้หลายแต่ว่าคันเบ้าถึงเรื่องของผลผลิตแล้วโอ้ยเกินคาดนะครับอีพอยแม่เกินคาดจังหน้าเขาเอาไปใส่นี่ติไร่นึงนั่นได้เป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เป็นตันจากไร่นึงเคยได้5 600กิโลนี่พอมาใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเขาไปแล้วนี่ติว้าอีพอยแม่เอ้ยได้ไร่นึงนั่นได้เป็นตันนะครับต้นพืชก็แข็งแรงนะครับแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรเสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับก็ปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบของเอกโซเล่นะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดพืชไร่นะครับหรือว่าปลูกสวนยางพาราก็สามารถใส่ปุ๋ยชุดนี้ได้คือกันนะครับให้ใส่ในอัตราส่วนอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่5กระสอบครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่5กระสอบเอามาบวกกันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยนะครับ6กระสอบนี่สามารถหว่านได้6ถึง7ไร่แต่ว่าที่สำคัญนะครับ มันอยู่ในดินได้โดนออกฤทธิ์ได้เร็วอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชนะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับเฮ็ดให้พืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอใส่หน้าเขายังสิโอ้ยแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวนะครับแต่ว่าเขียวใสๆเขียวใบต่างๆนะครับเขียวใบตองอ่อนบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งได้อีพอยแม่นะครับอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับมีไห่มีหน้ามีหัวมีสวนอยู่หาไร่10ไร่20 30ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักเครื่องจักกลางก่อนก็ได้แบ่งมาเฮ็ดจัก 2 3ไร่เบิ่งก่อนก็ได้มาทดสอบเบิ่งมาพิสูจน์เบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบใส่แล้วมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับผมเอกโซเลบ่ทันได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใส่ของดีราคาถูกเสียดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลืมตาอ้าปากได้เบิดหนีธกส.ล้นเนาะอีพอยแม่คันใส่แล้วนะครับบ๊ายบายธกส.ผู้ใดบ่ธรรมดานะครับกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจนะครับหรือ

อยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ได้อีพอยแม่ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจเซอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
7: ลูกทุ่งมุ่งคำดีเพลงนี้เป็นเพลงพิเศษเพื่อคนพิเศษเช่นคุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
3: เสียงคนลือกันเล่นเศร้าว่าน้องเป็นเมียเจ้า
4: ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ริดแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
1: ให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตถ้าผลเกิดมาจะได้เป็นผลละมือดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
4: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
5: ชั่ว
4: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งทำดี

คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

0: นั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลความสื่นจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดท่ามกลางฝนตกลิ้นแซงแซะแซงแซะแซงแซะบ้านพี่น้องตกอยู่บ่น้อหนอนี่ตกบักแห้งเมื่อคืนนี่แห้งอีหลีเลยเมื่อคืนนี่น้ำจนเต็มสาหน่อยพวกข้าโอ้ยกับโพดกับโพยรถเอ้านะครับรายการลูกทุ่งทันดีมารายงานตัวละกับหัวใจกราบขอพระคุณท่านพ.อ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ย้ายมาอยู่ในบริเวณร้านชิปเปอร์มอร์เรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากร้านชิปเปอร์มอลล์ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์ไม่ต้องเดินไกลไปที่อื่นครับอยู่ในบริเวณเดียวกันครับพี่น้องครับสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากร้านชิปเปอร์มอลล์ดีเจพอเพียงวันนี้ครับพี่น้องครับเริ่มรายการด้วยเสียงสั่นที่เก่านั่งตาเลือมมาว่ากับเจมส์บอกอยู่คือเก่าเหมือนเดิมรายการลูกทุ่งวันนี้ครับเอาข้อมูลข้อมูลทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงล้ำฟังเพลงไปน้ำฟังหมอล้ำไปพร้อมฝากเพลงมวลๆไปเป็นกำลังใจให้กันและกันพันหมายเลขโทรศัพท์0652561558กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามรินตราบนานเท่านั้นยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับผมครับผมครับ
1: พอเพื่อนผู้หญิงหนาเงินนะเด้อ
0: โอเคครับผม
1: เอาฝากวิเศษไปให้ผู้สาวเสียเราพุ่มเนี
0: ่ยได้ครับ
1: ก็พาวิเศษไปให้นุ่มนอทั้งเสียเราพุ่มคือกัน
0: โอเค
1: ก็ขอร้องให้สาวเสียราจำเลยเด้อ
0: คร
1: ับ
0: ผมคร
1: ับขอให้ทุกคุณแม่แล้ว
0: ก็ได้ครับได้ครับผม
1: ลูกโก้คนสวยทำไงเหรอเล่าที่ว่าบ่ให้สักเทียดิ
0: ครับผมครับผมครับ
1: เขาจะจ๋าทำไงเด
0: ้
1: อ
0: ได้ครับผม
1: คุณดาราหน้าได้หน้าได้คุณสวยคุณแม่คุณแม่หน้าทำไงขมู
0: จ้าจ้า
1: ครับเกินแล้วก็ผม
0: คุณครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
2: รู้จ้ารู้จ้า
0: ครับครับครับครับ
2: ที่ปั่นป้าแป๊ะป้าแป๊ะนี่กัน
0: ป้าแป๊ะป้าแป๊ะเนาะตอนนี้เนาะเมื่อคืนแห้งมาเมื่อคืนนี
2: ่เมื่อเจ้าเจ้าเขาลงกล้ามเปล่าอยู่บ่
0: เขาชั่วโมงหลังน่ะแหละเพราะว่าเครื่องมันเสีย
2: โอ้ยว่าอยู่แม่คำไพเราโทรมาถามอยู่ลูกใช่แต่ก็คือบ่เขารายการมาจันว่าเอาไปแล้วจนเราวนไปวนมาว่าเออมาแล้วมาแล้วโทรมาหา
0: อ๋อครับผม
2: มาแล้วมาแล้วแต่บนว่าเนาะจ้า
0: ครับครับ
2: นั่นเอาเพลงน้ำท่วมเด้อ AI เด้อ
0: น้ำท่วม AI โอเค
2: เพลงนึงก็เอาหาที่จอดใจเด้อ
0: ครับผม
2: จ้าบอกเป็นแม่น้อยที่ฐานเด้อแม่เทียงเด้อจ้าน้องแดงเด้อบางหันเด้อนู่นติดตาน้ำแดงน้องแดงน้ำแดงเด้อ
0: โอเค
2: น้ำตาลหวานน้ำแดงยกโอหน่อยน้ำแดงเด้อไปหวานน้ำตาลหวานเด้อจ้าจ้าบอกไปโอ้โหมือแปดนั่นเด
0: ้อ
2: ทุกใจทุกใจเด้อจ้าเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
2: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ0652561558ครับผมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับท่านประธานครับ
3: มาขออะไรเพียงแต่บุญว่าทนายแต่ว่าทนายเอาอันทำบุญความสะอาดในเรื่องวันนี้นะ
0: ครับทำบุญความสะอาดได้ครับได้ครับได้ครับ
3: สวัสด
0: ีโอเคครับผม
3: ในนมเสร็จพุ่มในเรื่องเพิ่นว่าพยายามเหมือนกัน
0: ผมครับได้ครับ
3: เสียได้น้ำแน่ยุกโกหน่อยน้ำแน่
0: โอเค
3: น้ำตาลหวานน้ำแน่เรื่อง
0: ครับ
3: แม่น้อยเสียทานแม่เมินน้ำแน่
0: โอเคครับ
3: แม่เที่ยงแหละครับแม่มาน้ำเนี้ยแม่เสริม
0: ได้ครับ
3: แม่นางซอยเสพหาแล้วก็แม่นางโมแปดในเด้
4: คร
3: อ
4: ับผม
3: เอาไห้วัดสุขุสุขนแฟนเพลง
4: ครับ
3: ของมาพ่อเพียง
4: ครับได้ครับ
3: แอปเปิ้ลน้องจ้าๆน้ำมนต์นั่นเด้อ
4: โอเคครับผม
3: หน้าไม้รอว่ามื้อนี
4: ้รออยู่ครับหวีผมเป๋ครับผมมื้อนี้ก็ได
3: ้หน้าไม้รอ
4: ขอบคุณครับผม
3: ครับขอบคุณครับครับ
4: สวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับผม
5: สวัสดีจ้า
4: ครับผมครับ
5: ขอเพียงนะจ้า
4: ครับเพียงได
5: ้เพียงนั่นมีว่าเฮือนเบา
4: เพียงยัง
5: อ
4: ัน
5: เพียงเอไอของอันเพียงมาเขาบ่มีขายอย่างนี้จ้า
4: ข้าวไม่มีขาย
5: จ้าม
4: ันสิบ่มีอยู่บ่เจ้าได้ฟังมันบ่
5: จ้ามันสิมีอยู่นะจ้า
4: โอเคอ้าวแต่ผมข้าวมันมีขายเนาะเอา AI เนาะ
5: บันเอ้ยเอาเพลงเดียวสัญญาณมาเลยฟังเพลงเอ้ยแม่เสียไรฉันเสียไรขอหรอมอบแม่จ้า
4: จ้าจ้าม
5: อบให้แม่เสียไรนะจ้า
4: โอเค
5: พอนุ่นศึกษาน้ำในจ้า
4: ครับผมครับ
5: ผู้เอาน้องแหลงน้ำในจ้า
4: โอเค
5: น้ำตาลหวานน้ำในจ้า
4: ผมครับผม
5: คุณแม่ในตาจ้าคุณแม่มามา
4: ได้ครับได้ครับ
5: ว้าวชัยภูมิน้ำในตา
4: ครับผมครับผม
5: จ้าบัดวาวมวงหน้าน้ำในตา
4: โอเคได้ได้ครับ
5: บัดนี่กะหนาไม่กะรอในจ้า
4: ขอบคุณครับผม
5: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ0652615858ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับผม
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับ
6: อยากเห็นอ้ายอารมณ์ดีนะจ้า
4: อยากเห็นอ้ายอารมณ์ดีครับผม
6: เพิ่นก็ได้อยากสองเพลงเนี่ยค่ะได้บ่จ้า
4: ร้องเบิ่งครับร้องเบิ่ง
6: ฮักแท้แต่เจ้ามีเมียแม่จ้า
4: ฮักแท้แต่เจ้ามีเมียผู้ใดร้องเนี่ย
6: เพลงดาวแต่อ้ายมีเมียมั้ยคะเพลงดาวแม่จ้า
4: โอ้ฮักแท้แต่อ้ายมีเมีย
6: จ้า
4: โอเค
6: ค่ะมองไปสายเบิ่งหันนี่เด้อจ้า
4: ครับผม
6: กินหนศึกษาเด้อจ้า
4: ครับผมครับ
6: สาวเสียร้ายเด้อจ้า
4: ครับผม
6: พี่มามาเด้อจ้า
4: ครับ
6: พี่เทียงเด้อจ้า
4: ครับผม
6: หลอกรักเด้อค่ะพี่นั่งซ้ายสิบหาเด้อจ้าค่ะทุกเส้นทุกสายนะคะ
4: โอเคครับ
6: รอๆหน่าไหมนะคะ
4: ขอบคุณครับผม
6: คนไหนให้น้ำตาลไว้ให้ขึ้นเบิดเด้อจ้า
4: จ้าจ้าร
6: อบ่ค่ะมีรอบ่จ้าม
4: ากะสิเบิ่งซ้ายก็คือคืออยู่เบิ่งขวาก็คือ
6: ค่ะคือสิรออยู่ค่ะมันเปลี่ยนแล้วค่ะเนาะ
4: ครับผมครับ
6: หนาวบ่เนาะทางคุณจ้า
4: ก็หนาวอยู่ตัวครับหนาวอยู่ดิ
6: ใส่เสื้อหนาๆเด้อจ้า
4: ครับโอเคครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
7: ครับผมสวัสดีครับอาจารย์เดเกหลวงพ่อเพียงค้นรูปแล้วครับ
4: มาโผดมาโผยแท้ขอบคุณหลายๆครับผู้บ่าวมองนะผู้รูปรอแล้วครับผม
7: ครับผมขอบคุณหลายครับคนรอครับ
4: ครับครับ
7: บ่รอจังไหนว่ามัน
4: ว่าได้ว่าได้เอามาไป
7: บ่รอจังไหนแต่หนอกว่าชายงามแม่ครับแต่งสวยหน้าตาดีนะเขาหุ่นดี
4: ครับผม
7: ตัวดีต่างหากคร
4: ับ ผมขอบคุณหลายๆครับ
7: อันบ่เห็นน่ะก็จังเว้าดอกคนรอคร
4: ับ โอเคใครขอพูดน้ําอ่างห้วยแกงอันโอ้น้ําห้วยแกงผ่านบ้านหมู่เจ้ามันหลายบ่ครับเบาบ่นะ
7: อันเอาอันน้ําห้วยแกงเพิ่นบ่ทันได้ปล่อยได้นู
4: บ่ติๆๆๆโอ้ครับผมครับ
7: ครับบาดที่นี่ก็ตอนนี้ก็สูบน้ําให้เขานะครับ
4: ติเอ้ามาสร้างบาดบัดนี
7: ้ครับได้ยินเสียงแก้วแววหวานขอเพิ่งมันม่วนจักเพิ่งนะคนรอครับ
4: มาจัดมาจัดมาจัดมาฝากไปหา
7: เพิ่งเพลงนี้ชื่อว่าปกขาขาวสาลำวงนะครับ
4: ได้ครับสาขาขาวสาลำวงนะ
7: ปกขาขาวสาลำวง
4: ผู้ใดร้องผู้ชายหรือเป็นหญิงนี
7: ่ผู้หญิงแต่ว่าเป็นลาวก็เป็นไทยอ่ะเด้อ
4: ตีปกขาขาวสาลำวงเนาะ
7: ครับผม
4: โอเคครับ
7: อนุญาตมอบให้ชายข้าพุ่งสองเมื่อกี้นี่คนช่วยนี่นะครับ
4: โอเคครับผม
7: ครับผมกะขออนุญาตวิเศษจิตแจกให้แซ่เนี่ยน้อยผู้บ่แจกฟังคนเป็นซื้อนี่นะครับ
4: ได้ตัวเนาะ
7: บ่ได้ถ้าหันใจสิก็อยากรู้ฟังเด
4: ้อโอ้มาพูดมาพูดคนรูปหล่อเฮ็ดหยังกะ ิงคิงแห้งมาเลยตัวนี้ไปเสร็จแล้วป่ะนี่ไปแล้วบ่โอ้ยไปไว้แต่ว่าสวัสดีครับผมเป็นเฮ็ดอีหยังเอ๊ะ
8: สว
4: ั
8: สดีค่ะ
4: เสียหมูเฮ็ดอีหยังดังกึกๆๆๆๆทั้ง
8: ปั่นปักปานินเจลาปานินจ้า
4: โอ้โหโอ้ยบ่มาน้ำลายไหลแทะรัดทั้งพี่ก็ได้
8: จ้าลาปานินใส่ข้าวอ่อนได
4: ้โอ้แม่นตัวโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้อง
8: ฟังเพลงไม่ได้เด้อ
4: ครับผม
8: เอาเพลงผู้หญิงคนนี้ไม่มีคำว่าอ่อนแอนไหม
4: โอเค
8: จ้าของอัน AI เด้อค่ะ
4: คร
8: ับ
4: ผม
8: โอเคจำได้เด้อค่ะ
4: ครับ
8: จ้าเอาปลากระล้มเต็มเต็มเต็มเต็มมันเจ๊ใช้ยาสันไม่ได้ค่ะเด้อ
4: ครับผมครับ
8: แล้วว่าเราอยากชวนเจ๊อันนั้นอันนุ่มพอเพียงไปกินก๋วยเตี๋ยวไล่แล้วอยู่
4: ตี
8: เพราะว่าเราสิให้กินปีแล้วแล้วว่าทั้งกินทั้งห่อรถแล้วว่าเราเก่งเข็นหนาประคอบประคากแล้วว่า
4: ล่าแล้วอยู่ใส่หน่อยนี
8: ่เอ็งมัวเดี๋ยวระยะเราอยู่บ้านไหนมั้งบ้านนางงามแม
4: ่บ้านผู้โอ้โหผู้น่ะ
8: บ้านนางงามแม่
4: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
8: แล้วมีจิตใจการอะไรย่องเป็นสนามบอลแม
4: ่โอ้บ้านโคกนางงามโคกนางงาม
8: จ้าเพิ่นมีสนามบอลน่ะแม่อยู่ของแข็งเน
4: ี่ยเออเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ก่อนเดี๋ยวเขาไปบ้านน้องแสงอ่ะน่ะ
8: จ้านั่นล่ะนั่นล่ะ
4: ครับ
8: สนามบอลมีอันเดียวนั่นล่ะมีวังเดียวนั่นล่ะ
4: ครับผม
8: เวลาเพิ่นเป็นเฒ่าแก่อยู่นั่นล่ะเพิ่นก็อันมีร้านก๋วยเตี๋ยวว่าบ่แต่แก่กันคนหน้าตาดีเด
4: ้โอ้แต่ไหนเฮาสิได้กินล่ะเฮาคือบ่กี่หลายแท
8: ้ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าตาดีบ่ว่า
4: ตี้ตี้ตี้มันไม่ได้เป็นตะไปอยู่ตัวนี้แม
8: ่เจ้าว่าไปแสดงว่าเจ้าหน้าตาพอดีแล้วไปกินแล้ว
4: ครับผมโอ้ยไปส่งไปส่งกาแฟไปส่งปุ๋ยสิแวะกินน้ำพ้นอยู่แล้วบัดนี้เน
8: า
4: ะ
8: โอ้ป้าแวะแวะแล้วแล้วเราเอาเบนลา
4: ครับ
8: ที่พันอยู่หัน
4: ครับ
8: ป้าอ๋อละกาลุงคุณอันนั้นไอ้ยังก่อพี่น้องศึกษากับเจ๊น้ำตาลหวานก็แ
4: บบ
8: ค
4: ุ
8: ณ
4: หมอน้องครับผม
8: คุณหมอน้องน้องตอนเอาเวลาเพิ่งฝากให้ก็เพื่อนอยู่ฝากให้แม่น้ำด้วยค่ะเด้อ
4: ครับผมครับ
8: จ้าแล้วก็ฝากนะเบิ้ลไว
4: ้โอเคครับได้ครับได้ครับ
8: จ้าพี่ตุ๋นหาไปได้เด้อ
4: ครับผม
8: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปผู้หญิงหน้าเงินก่อนก็แล้วกันนะครับผมครับ

0: นั่นแหละครับพี่น้องครับสำหรับความมวลความซึ้งนะครับผู้หญิงหน้าเงินชายธงทรงพลนะครับกับรายการลูกทุ่งมงคลเอ้าไปขอบคุณสำหรับร้านชิปเปอร์มอร้านชิปเปอร์มอกับร้านชิปเปอร์สังกะพันรวมตัวกันจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพเยอะแยะมากมายล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีประสิทธิภาพคุณภาพนะครับและสำหรับร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ในบริเวณเดียวกันสี่แยกป้อมตำรวจสี่แยกไฟแดงอำเภอร่องคำครับพี่น้องครับโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงครับอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดก็มีวางขายวางจำหน่ายบริเป็นอุปกรณ์ป้าป่าอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรมีที่นี่กับร้านชิปเปอร์หมอร้านชิปเปอร์สังกพันธ์ยังมีพวกน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอคอยกให้สีเบเยอร์มีทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัตินะครับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการพร้อมกับจำหน่ายพวกนะครับผมอัฐบริหารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดของวงจรไตรจีวรสบงอาสะโตมูบูชาหิงพระธรรมาสบุตรสบกวันศีลวันพระอยากได้เครื่องสังฆทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์อยากไปเครื่องสังฆทานไปทำบุญนะครับลืมครับพี่น้องครับที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์มีครบร้านชิปเปอร์มอนะครับพี่น้องเนาะ0813804599081380-4599โทรสอบถามสั่งซื้อสั่งจองก่อนล่วงหน้ากับบ่ได้ว่ากันกับร้านชิปเปอร์หมอโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าลูก
0: ครับผม
1: ขอเพลงแม่
0: เอาเพลงใดครับเพลงใด
1: สงสารสุโขทัย
0: สงสารสุโขทัยที่เป็นแม่หญิงร้องนะครับเนาะ
1: จ้า
0: โอเคได้ครับแม่ครับ
1: มอบ
0: มอบผู้ใดแม
1: ่มอบเป็นแม่น้อยเป็นชิฐานอะไร
0: ครับผมครับ
1: แอปเปิ้ล
0: โอ้น้องแอปเปิ้ลโอเคครับผมนี่แหละผู้นี่แหละมอบให้น้องแอปเปิ้ลเมื่อวานก็ได้จ้าจ้าจ้า
1: จ้าจ้าทุกทุก
0: ได้ครับได้ครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับคุณแม่ครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณหลายๆเอ้าเวลาเบิดพอดีแหละขอบคุณครับขอบคุณครับเวลาเบิดแล้วครับฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีครู่เดียวครับกลับมาเจอกันนะครับผมเนื้อ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่อง

0: ังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080 194 5318ได้ที่

อกกันได้ไม่เห็นว่าซุ่มอยู่ไกลๆก็ได้เอาพี่น้องอำนังไม่เบิดเดินวัดบุญบรรเทาจะหายมิด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุทริปเปิลเรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรทุกอย่างอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สุขภัณฑ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติด
1: แอนสคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดท็อปรองเท้าวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางบริการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรพับคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: เต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนกไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณพันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งทวีห้างวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: อยู่ที่เหนือทกสเก่าไปโซไทมันให้มันเ
4: กษตรสมสมทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียง

0: คาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อซุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโคชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362666เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกทุกเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยงดิจิตอลโอชัย
1: ข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: สามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอและความเคลื่อนไหวของทุกศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ที่คุณชอบอย่างจุใจก่อนถ่ายได้ที่ช่องแฟนทีวีทางกล่อง GMMZ เคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GMM Channelเพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้ฟรีผ่าน iTunes และ Google Play

อจก.คุณถาวรเจริญรุ่งเรืองกิจน้องหูลิงวัสดุจำหน่ายอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณคอนกรีตผสมเสร็จไฟฟ้าหลังคาเหล็กปะปาปุ๋ยยาวัสดุก่อสร้างครบวงจรโทร0853181897สโลแกนร้านเราเราไม่กล้าทำให้คุณผิดหวังอย่าลืมซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างไปที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณถาวรเจริญรุ่งเรืองกิจบ้านน้องหูลิงเทศบาลเชียงใหม่ร้านอุดมทรัพย์การเกษตรเทศบาลเชียงใหม่จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เม็ดพันธุ์พืชเครื่องตัดหญ้าตะข่ายรวดหนามอุปกรณ์การเกษตรครบวงจรบริหารงานโดยกระเสขวัญเทศบาลเชียงใหม่เยื้องๆกับเทศบาลเชียงใหม่ร้านอุดมทรัพย์การเกษตรโทร063-732-5665อย่าลืมร้านอุดมทรัพย์การเกษตรเทศบาลเชียงใหม่ส่งล้อน้ำมันเครื่องประยางตั้งส่วนล้อโทร0862246436บริหารงานโดยช่างปอนสรยุทธ์ทางคุก

ด้านสองห้องพร้อมกับช่างเป๊กอย่าลืมเปลี่ยนยางแต่ละครั้งตระข่าวไปที่ร้านไพบูลย์การยางทางโค้งบ้านสองห้องไม่ผิดหวังกันแน่นอน

มัยนี้สมัยใหม่สมัยยุคโลกกี่ซุ้มผู้ชายอับปีปัดเมากำราคะคันมีเงินก็ไปจ้างให้เขางะเขางางให้ดมยุคสังคมยิ่งหลายชายหน่อยพวกผู้ชายก็ไปมีเมีย

มิวพิชัยภาพยนตร์สาขาบ้านขามเปี้ยอำเภอโพชัยรับจัดฉายภาพจนในงานพิธีการต่างๆมีภาพจนไทยจีนอินเดียฝรั่งจากบริษัทผู้สร้างชั้นนำมากมายด้วยระบบการฉายทันสมัยไฮเทคล้ำหน้าภาพคมชัดเสียงสดใสจอใหญ่ตระการตาเนื่องพิชัยภาพจนสาขาบ้านขามเปี้ยสนใจติดต่อดีเจคนบ้านขามและเจเพนบ้านขามเปี้ยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโทร0885172690ดีเจคนบ้านขามรับประกันคุณภาพ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุทริปเปิลเรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจกรรม 180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-663
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้ละ86หมู่4ตำบลหนองตาใกล้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อพีวีซีจำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านทิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ทิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: Amon Can Chang, Amon Can Chang, Amon Can Chang, Amon Can Chang บ้านงิ้วงามตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำมะลาไสรับซ่อมมอเตอร์ไซค์จักรยานทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อปะเปลี่ยนยางเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟเปลี่ยนเบาะปาดเบาะหุ้มเบาะอะไรพร้อมตรวจเช็คซ่อมโดยช่างชำนาญงานบริการด้วยความเป็นกันเองอมรการช่างบ้านงิ้วงามตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์
1: ร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระแยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านQuick Sport and Schoolเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ทริปเปอร์โมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่จะหันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสบ้าฮึถอยละบ้านเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง
5: พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร091-684-0475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารเสริมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ร่มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่น

ผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจข้อ043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับซอยลดดินที่เป็นกรดดินที่เป็นเอียดนะครับดินปลูกยังบ่งามให้กลับขึ้นมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยต้นพืชที่ปลูกลงไปหากใหญ่หากงาวหากินได้ไกลต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นเขายังสิแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวเฮ็ดให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดใส่ร่องเบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังได๋มันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบอมันต้องร่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสามารถนำมาผสมได้กับปุ๋ยเคมีทุกรุ่นทุกสูตรทุกยี่ห้อเลยนะครับบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมแล้วนี่ติอีพอยแม่เอ้ยคุณภาพดีบักคักดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆหรือว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่อีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นแหละครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากกระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แขนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพอยแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเลเข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําบ่ยากหน้าที่กันเด้อีพอยแม่นะครับส่วนนึงไปบํารุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนหนึ่งให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นได้ขันเบาปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อแม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นเขาจังสิกอเขาสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวหุ่นได้อีพอยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่ที่เบาเอกเอ้ยผลผลิตนี่จากหน้าเขาที่เคยได้ผลผลิตไร่นึงน่ะบ่ถึงตันนะครับได้ไร่ละ5 600กิโล700กิโลนี่ก็ว่าคักแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าพอมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ที่ว้ายเขาไร่นึงนั้นได้เป็นตันนะครับง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิด

โซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆเด้ออีบอยแม่นะครับมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลวาวบ่มันต้องพิสูจน์กันเบิ่งมันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดว่าคุณสมบัติเป็นจังไดใส่แล้วมันเป็นจังไดมันดีบ่ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้องไปจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนนะครับอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องเบิงสิได้ลืมตาอ้าปากได้สิได้เบิดดีเบิดสินนะครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนแรงทนหนาวทนทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกใบทอฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็แจ้งตึงดีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้โซเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนสวยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุคผมเอกโซเล่ที่เราพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณอยู่บ้านไหนเสร็จเพื่อนแนะนำตัวจังน้อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังน้อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายประคองภูมิศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านขมิ้นตำบลนาดีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อประคอง
1: ครับผม
0: ภูมิศรี
1: ภูมิศรีครับ
0: ภูมิศรีชื่อเล่นชื่อยัง
1: ชื่อว่าเตี้ยครับ
0: คุณพ่อเตี้ย
1: ครับ
0: เตี้ยอีดีวะ
1: เตี้ยก็สูงจังหน่อยอยู่ครับ
0: คุณพ่อเตี้ยเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1: เป็นผู้ซอยครับ
0: เป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็เห็นทางเห็นหน้าคือเรา
1: เห็นครับเห็นมาตลอด
0: ถามคนมือนี่คือแต่งตัวสิมาแต่ใส่นี่มาแต่งเพื
1: ่อมาแต่งเพื่อครับพอดีครับมาพ่อก็ไปทีมงานของเอกโซเล่ครับ
0: เดี๋ยวถามคุณพ่อก่อนหน้าพื้นที่ที่เฮายืนนี่จักไร
1: สี่ไร่สามงานครับ
0: สี่ไร่สามงานเป็นหน้าจากของเองเนาะ
1: ครับ
0: เฮ็ดหน้าทุกปีป่ะ
1: เฮ็ดทุกปีครับ
0: เฮ็ดเองคือจ้าง
1: เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเลย
0: ผู้ซอยเฮ็ดเองเลย
1: ครับ
0: ของแท
1: ้ครับรถไถเองเฮ็ดเองเลย
0: นี่แหละเขาว่าของแท้เป็นทั้งคนของประชาชน
1: ครับ
0: เป็นทั้งคนของเมียยุ่งยัน
1: ครับผม
0: ถามก่อนหน้าสี่ไร่สามงานเนาะพื้นที่นะครับ
1: ครับ
0: บ้านนี่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่ใส่ปุ๋ยยังไม่การเบิ่งแย่งให้หน้าของแต่กี
1: ้ตะก่อนผมใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: โหใส่เคมีทั่วไปตามตลาดน
1: ี่ครับผม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มีปัญหาทั้งโรคทั้งแมงกะทั้งกระดินกระแข็งกระแจนกระแน่นมันสิบ่งามทันใช้ได้3มื้อกะเซา4มื้อกะเซาที่นึงกะเซาจังซี่แม
0: ่โอ้
1: เซางามครับ
0: ผลผลิตเป็นยังไงบัด
1: บ่ค่อยได้ครับมันเป็นใบที่มันแมงล้มหลายมันก็บ่ค่อยได้เลย
0: ผลผลิตก็บ่ค่อยได้เต็มเต็มหน่อย
1: บ่ได้เต็มหน่วย
0: 4ไร่3งานนี่ได้เข้าประมาณจักตัน
1: ได้เข้าอยู่ประมาณ2ตันกว่าๆนึงเด
0: ้ตอนใส่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปได้ประมาณ2ตันกว่า
1: ครับ
0: 4ไร่3งานมันก็ขาดหาอะไรอยู่งานนึงเนาะ
1: ครับผม
0: บัดนี้ถามคุณพ่อเตี่ยก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทั้งเลย
1: ผมฟังวิทยุครับฟังรายการของเอกโซเลเนี่ยของไอ้สาวบางปู่เนี่ย
0: อืมฟังโดนบ
1: ่ว่าโดนนี่เด
0: ้ห่วยผู้นั้นนี่เสียคนยาก
1: ก็มันก็หนักแน่นอยู่เด้บ่เพิ่นว่าสิไปเสียได้ง่าย
0: ๆโอ้ขัดซั่นมันสิเสียฟอร์มผู้นั้นชุมชนพิจารณาอยู่บักโดนเติบพุ่นล่ะ
1: โดนอยู่เด้โดนอยู่เด้เป็นปี2ปีพุ่นนี
0: ่โอ้ฟังโดนเติ
1: บมากครับผม
0: ครับปานนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อมาใส่แม่นบ่
1: เลยมาลองเบิ่ง
0: อืมเลยตัดสินใจเอามาลอง
1: เบิ่งซะเกินบ่ทันเอาอีหลีได้มาลองซะเกิน
0: โอ้ครับพี่น้อง
1: ครับปีแรกมาลองเบิ่งซะเกินเด้
0: ผมซอยเปียว่าปีแรกเดี๋ยวมาลองซะเกินบ่ทันได้เสียคักตัวนั้น
1: ครับ
0: เอามายอมๆซะเกิน
1: ครับผม
0: วันนี้ถามก่อนหลังจากใส่โซเลพัดลงให้หน้าเจ้าของพื้นที่นี่แล้ว
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
1: ่แปลกครับเพราะว่าหยัง
0: มันเป็นยัง
1: มันเป็นเอียดแต่ก่อนนี่ถ้ามันขาดน้ําปั๊มจะเริ่มตายทันทีหน้าเอียดพร้อมเด
0: ้โอ้หน้าสีไรนี่เป็นเอียด
1: ครับเป็นเอียดเกือบไฟหนึ่งผมเด
0: ้ครับ
1: เพราะผมมาใส่ตัวนี้แล้วดินกับนุ่มขึ้นแล้วก็มีขี้แท้ๆขี้เดียวนั่นแหละเริ่มมาอยู่ได้บัดที่นี
0: ่ครับ
1: เขาก็ขึ้นมาแบบว่ากระบอกถึงกระบอกเขียว

0: ดีเยี่ยมของทุกอย่างขี่แค่เดือนนี้ยังมาเบิดเลยเขาก็งามงามต้นไทรใบตั้ง
1: ครับผม
0: แข็งสู่ลมได้สุริยพัฒน์เยี่ยมครับ
1: ป้าเจ้าคือเมาดีแต่ได้จ้างมาพอดี
0: บ่ครับ
1: เมาจาก
0: จากใจจริงครับนี่นะผมก็เห็นอยู่นี่เหลียวเห็นอยู่นี
1: ่อยู่ทางร้านเฮานี่
0: ครับผม
1: ไส้อีหลี
0: ไส้อีหลีครับแล้วก็ย้ําอีกทีนึงว่าไส้ดีอีหลีครับ
1: ครับผม
0: ไส้ดีเลยครับสุริยพัฒน์ครับเยี่ยมจริงๆครับ
1: โอ้สุดยอดเลยครับขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับคุณพ่อเตียนะครับฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซะมีอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีคือคุณพ่อเตียนะครับอยากให้ดินร่วนซุ้ยต้นพืชหากินได้ไกลต้นพืชแข็งแรงผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิงมิดโซเล่พัดสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขวันขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
1: ประโยชน์อันน่าทึ่งของกรดฮิวมิดค่ะประโยชน์ด้านแรกก็คือประโยชน์ทางด้านกายภาพคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีโดยกรดฮิวมิดค่ะจะไปเคลือบอนุภาคที่เป็นทรายในดินทำให้ลดการสูญเสียน้ำหรือความชื้นและทำให้ดินที่แห้งเสียกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับดินแข็งเหนียวจับกันเป็นก้อนจะช่วยให้ดินเหล่านั้นร่วนซุยไม่จับตัวกันเหมือนเดิมส่งผลให้ธาตุอาหารกระจายตัวทำให้รากพืชเดินได้สะดวกขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในดินนอกจากนี้กรดฮิวมิดค่ะยังช่วยให้ดินมีสีเข้มขึ้นจึงเป็นการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ประโยชน์ต่อมาทางด้านเคมีค่ะช่วยให้ต้นไม้ดูดซึมธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ดีช่วยลดสารพิษที่มันตกค้างในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลช่วยเก็บกักธาตุอาหารให้อยู่ในบริเวณรากพืชประโยชน์ทางด้านชีวภาพช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตของเอนไซม์ในพืชช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงช่วยกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะแนวดิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งเรื่องของขนาดสารอาหารทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลผลิตไปจำหน่ายมากขึ้นลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดินที่อุดมด้วยกรดฮิวมิดจะช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ไนเตรตหรือยาฆ่าแมลงต่างๆปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำฮิวมิดค่ะมีคุณสมบัติในการลดความเข้มของเกลือในดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเสียช่วยป้องกันไม่ให้รากของพืชไหม้ซึ่งเกิดจากได้รับเกลือมากเกินไปจากการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆการใช้ฮิวมิดค่ะคือวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างมี

三九哇十家สุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยมิดโซเลพาร์ซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชพวกกินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่อไอ้แม่มีของดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับพี่น้องเม็ดหนังอีกเนาะบ่าวเอกโซเลเม็ดหนังของเจ้าเอกอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเจ้านั่นมันเป็นจังใดเว้าให้ฟังได้เป็นหยังสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินปลูกหยังบ่งามนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดปลูกหยังก็บ่ขึ้นปลูกหยังก็บ่งามผลผลิตทางการเกษตรนี่บ่เป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ต้นบ่ค่อยแข็งแรงพืชเบื่อปุ๋ยพืชบ่กินปุ๋ยซะเด้ดินมีปัญหาเฮ็ดจังได๋เฮ็ดจังได๋บ่ต้องขึ้นยากครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ต้องขึ้นยากนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบได๋บ่าวเอกโซเลมันดีจังได๋ยันนี่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด

0: ครับสิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ้ยปลูกอีหยังอีหยังก็บ่งามจักเทื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามได้บาดนี้ต้นพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนน้อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อไอ้แม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเร่งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบ1นํามาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับผสมกันอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งใส่แล้วนี่รับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของดินแข็งดินด้านดินด่านดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินปลูกหยังบ่งามต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแหล่บ่ตายแหล่ผลผลิตได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่มโตร่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
0: 8 4

0: ศูนย์หนึ่งสองสอง
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
2: ต้นกำเนิดของฮิวมิดถ้าเราย้อนกลับไปที่70ล้านปีที่แล้วจะมีการสะสมของซากพืชซากสัตว์ล้มตายก็จะเกิดเป็นซากพืชและซากสัตว์ต่างๆที่ทับถมมาเป็นหลายล้านปีการทับถมต่างๆจะเกิดการย่อยสลายขึ้นของซากพืชและซากสัตว์จำนวนมหาศาลส่วนหนึ่งจะกลายเป็นฟอสซิลส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำมันส่วนหนึ่งจะเป็นแร่เป็นก๊าซธรรมชาติชนิดต่างๆเช่นถ่านหินก่อนจะเป็นถ่านหินก็จะเป็นแร่แร่ลีโอนาไดต้นกำเนิดของฮิวมิดมาจากแร่ลีโอนาไดซึ่งเป็นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมีอายุยาวนานกว่า70ล้านปีเกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์จนอัดแน่นอัดตัวกันกลายเป็นหินแร่แล้วแร่ลีโอนาไดมีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยฮิวมิกฟลูวิกฮิวมัสฮิวมีนโพแทสเซียมไนโตรเจนและก็จุลธาตุอื่นๆอีกมากมายที่จับตัวกันในรูปของแร่อย่างแน่นหนายังไม่มีกระบวนการคัดแยกออกมาและด้วยวิทยาการสมัยใหม่ก็จะมีการสกัดเอาแร่ลีโอนาไดต์ให้กลายมาเป็นฮิวมิกและส่วนประกอบองค์ประกอบของสารฮิวมิกก็จะมีคาร์บอนไนโตรเจนโพแทสเซียมออกซิเจนกัมมันถันไฮโดรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็มีจุลธาตุอื่นๆอีกค่ะและทั้งหมดก็คือที่มาของฮิวมิกค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
3: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ก็ไปอยากใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใส่ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช่เข่าก็งามบักฟิกจุบใบทอฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ไผบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
6: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
7: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
6: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุกครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดฟอฟ้าพากันหา

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพอเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านได๋ใส่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลนชื่อว่าพ่อไออยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
0: ครับผม
1: ตำบลเช่าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ชื่อว่าคุณพ่อชัยหาญพันธขามชื่อเหลนชื่อพ่อไอเนาะคุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
1: เป็นไฮไวเด้บางนี
0: ่ปลูกจังไรอีพอปีนี
1: ่ช่วงนี้นี่มันสิปลูกอยู่4ไร่อยู่ทางพูดอีก9ไร
0: ่โหอยู่นี่4ไร
1: ่
0: อยู่อีกมองนึง9ไร่
1: 9ไร่
0: เห็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแยงไฮไวเฮาแต่กี
1: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
0: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงเนี่ยอีพอ
1: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
0: ครับราคาแพงบัดนี้ถามอีพอก่อนไปรู้จักอามิโนฮิวมิมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาได้ทางไหน
1: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
0: ครับ
1: จากโซเลพัดนี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเอามาลองเมืองใช่แล้วเดี๋ยวนี้ดิโซเลพัดเขาทา งามอีหลีบ้านต่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นทั้งซี
0: ่โหตั้งแต่ไฟฟ้ามาบ่เป็นทั้งซี
1: ่บ่เป็นทั้งซี่บัดใช่โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลาย
1: พ่อใจอะไรครับ
0: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
1: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
0: ครับผมเป็น
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันบ่แม่นหน้าปังเนาะ

0: ครับ
1: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดแม่นบ่ออกมาใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
0: มันเป็นยังไงพ่อ
1: วานลงเนี่ยปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เกาะแม่นบ
0: ่ครับ
1: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
0: ครับ
1: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
0: ๆโหเขียวเรื่อย
1: ๆใช่เลยด่วน
0: ครับ
1: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้านขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานี่เวลามันมากมันถอกมันบ่มี
0: บอกถึงเงินผลผลิตได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ่
1: เพิ่มตัว
0: แม่นบ
1: ่ปีนี้นี่เฮ็ดมา6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
0: ครับ
1: ถ้าเก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
0: ่ครับผม
1: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
0: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่เฮ็ดได้4 5อุ้ม
1: 4 5อุ้ม
0: ครับผม
1: เออย้อนใช้โซ่ได้พัด
0: ยังสิใช้อีกบ่โซ่ได้พัด
1: สิใช้อีกตลอดไป
0: โหสิใช้ตลอดไป
1: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใช้คือเก่า
0: โหแสดงว่าม
1: าลองพื้นดิ
0: ถือโค้งถือแกง
1: มันถือใจ
0: คันถือโค้งถือแกงแล้วนี่พญายืนยันไว้สิใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซ่ได้พัดเคยพอนี่บ่ให้เพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับพี่พ่อเชิญครับ
1: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกอาว่าพ่อใหญ่เด้อ
0: ครับ
1: ชื่อจริงก็นายชัยหันพนขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใช้ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
0: ้ครับ
1: ถ้าพัดผมมาใช้รายการอยู่เดี๋ยวนี
0: ้ครับ
1: เออให้ซื้อโซ่ได้พัดมาใส่ข้าวใส่มันใส่อ้อย
0: ครับผม
1: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใช้ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
0: ครับ
1: อื้อแต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมมาใช้โซ่ได้พัดนี่ได้กำไรออกมาหลายครับ6ไร่ได้8อู้พุ่น
0: ครับผม
1: เขาได้เขาได้นี่ให้มาใส่น้ําผมแน
0: ่ครับผม
1: พอว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
0: ครับ
1: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส
0: ่ครับผม
1: ครับ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับอยู่บ้านหนองลู่ทอง
1: บ้านหนองลู่2
0: หมู่2ตําบลเสาเหล่าอําเภอหนองสีจังหวัดกา
1: ฬสินธุ์
0: ครับผม
1: นะครับ
0: สําหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อใหญ่อยากให้ดินร่วนซุยเปิดโอ่งเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
1: แมน
0: โซเลพัดนะครับสำหรับมื้อนี
1: ้
0: มีความสุขสุขผู้สุขคนของคุณหลายสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ม
1: าใส่น้ำผมเบิ่งด้วยครับมันดีดีโซเลพัดโซเล

0: าอยู่กรุงเทพมีผัวในร้อยเปลี่ยนจากลอยมาเป็นแรมจันแรมจัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-70

0: 4ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวก0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล0637436637
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมอ

0: งานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพยาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 骂了骂了，说了怕辣屁面发洗汤，说了怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอกว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่าง

0: ืชโป๊กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงเพื่อทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบ0916840475ป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: นมมอเตอร์ไซค์5เล่หมอนหนึ่งปกติมอเตอร์ไซค์5เล่นี่อะไรบางช่วงเขากาสิชุบข้อเมี่ยมบ่ซั่นทะข้อเมี่ยมนี่สิมีจุดเสียอยู่หม่องนึงถ้าหากว่าถูกน้ำฝนนี่มันสิหมองมันสิบ่เหลี่ยมบ่งามคนขี้5เล่นี่ก็เลยสิมีวาสลินติดโตเป็นประจำว่าจันทะเพื่อป้องกันรถเขาบ้านนี้มีอยู่มือหนึ่งลูกสาวส่วนเพิ่นไปกินเขาอยู่บ้านซะแล้วแต่ว่าอยู่บ้านนี่มีกฎกติกาแต่หากว่าเวลากินเขานี่ห้ามผู้ใดเอ่ยปากเว้าเด็ดขาดจนว่ากินเขาแล้วห้ามเว้าคันผู้ใดเว้าก่อนผู้นั้นต้องล้างจานหมอนิกาเฮ็ดตามผู้สาวบอกนั่นละบ้านนี้เมื่อถึงช่วงกินเขาซะแล้วมิดแต่ละคนว่าบ่มีผู้ใดปากจักคนก็มีว่าที่พ่อเฒ่าว่าที่แม่เฒ่าแล้วก็ผู้สาวนั่งนำกัน4คนนั่นล่ะกินข้าวแล้วก็มิดจักญาติได้ล้างจานจับผู้สาวเพิ่นขึ้นนั่งทั้งโต๊ะกับเฒ่านั่นล่ะแล้วก็นำซะแล้วแล้วก็มิดจัดบ่ปากจักคนพ่อแม่ก็ได้ผู้สาวก็ลงมานั่งเซ้หมอนี่ก็งัดไม้เด็ดออกมาบาดเนี่ยจักว่าที่แม่เฒ่าพาดขึ้นทั้งโต๊ะแล้วก็นำว่าซั่นลูกสาวกับพ่อเฒ่านั่นนั่งเบิ่งซ้ายบ่ปากจักคําแล้วแล้วก็มันก็ยืนเบิ่งหน้าพ่อเฒ่าเนาะในช่วงนั้นฝนสิตกพอดีเสียงฟ้าเปี้ยงฝนสู้มาความเป็นห่วงมอเตอร์ไซค์เจ้าของญาติมันมองหมอเนี่ยเกิดออกก็เลยจกวาสลินออกจากถุงส่งผู้พ่อเฒ่าก็เลยว่าเอาละคันสิถึงขนาดนั้นมากูล้างเองก็ได้พะนะ
2: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอิหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปงโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง2มีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิ

มีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกูค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์0438401222มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: 少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0438401222คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: คุณลูกชายถามแม่แม่เฮียนี่แปลว่ายังครับพะนะเอ้าคือถามจังซี่ลูกมูมันว่าให้ผมว่าสันว่าผู้แม่ก็จักสิตอบว่าจังใดก็เลยตอบเลี่ยงๆว่าเฮียนี่แปลว่าเก้าอี้ลูกว่าสันแล้วอันพี่ปอบเด็กแปลว่าที่วี่ว่าสันอันแล้วหอสละอีเด็กแห้งหนักหนาปากบ่ออกอันจานเข่าลูกพะนะมีอยู่มือหนึ่งผู้เป็นตาก็เลยมาเที่ยวหาหลานบาดนี้ผู้หลานก็เลยออกมารับพอตะแลนมาหอดตาเพิ่นก็ว่าตาสวัสดีครับมาๆเข้ามาบ้านนั่งเฮียไปก่อนเดี๋ยวหนูสิเปิดพี่ปอบให้เบิ่งอ้าวแล้วพ่อไปไสละบักลาเราถามหลานอีพ่อก็ล่างล่างหอยให้อีแม่อยู่พะนะ
2: ผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีของดีๆมาต้อนมาฝากโซเล่พาลาพรีเมียมเด้อ

้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดสิซอยสมานแผลจากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเลยางก็สิบ่ได้คุณภาพขายก็สิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดอ้าวคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อฝ้าหามาซ้ายขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเติร์เข้าไปนี่บ่จบเบิร์ดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองราคากับประหยัดประหยัดฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ก่อนได้ก่อนใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0438401222เก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้ออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยรา500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีธนาคารหนึ่งกำลังมีการปล้นกันวัสถะโจรก็สั่งให้คนอยู่ในธนาคารทั้งหมดก้มหน้าลงหามเงยหน้าขึ้นมาสั่งให้พนักงานธนาคารเอาเงินใส่ถุงให้หลังจากที่ได้เงินเรียบร้อยก่อนสิออกจากธนาคารด้วยความรอบคอบของมั่นวัสถะมีคนนั่งก้มหน้าอยู่ในธนาคาร4คนผู้ชาย2คนนั้นต่างคนต่างมาแต่ว่ามีผู้ชายอีกผู้หนึ่งนั่นมากับเมียวสันทอกเป็น4คนโจรมันก็เอาปืนจี้หัวผู้ชายผู้แรกแล้วก็ถามว่ามึงจำหน้ากูได้บ่วสันผู้ชายผู้นั้นก็ตอบว่าจำได้พะนะยิงตะโลดตายแล้วก็ย่างไปหาผู้ที่2เอาปืนจี้หัวอีกมึงจำกูได้บ่วสันคนที่2ก็บอกว่าจำได้ยิงตามตายก็เลยย่างมาหาผู้ที่3เอาปืนจี้หัวแล้วก็ถามว่ามึงจำกูได้บ่วะสันจำบ่ได้แต่เมียกูจำได้พะนะโจรเลยยิงเมียตาม

ันไปเบ้าน้อหัวมวนไปซะละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บาสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเฉื่อยราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล้ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลงคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำทองตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้ออ้าใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122เฝ้าโทรเฝ้าโทร

0: ั้นเพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มันเป็นคนบ้านนอกเนาะสาวให้สาวหน้าเป็นคนประหยัดจักน้อยว่าซั่นเถาะประหยัดมัธยัสถ์ใส่แต่เฉพาะที่จำเป็นว่าซั่นเถาะเงินนั่นเสื้อผ้านี่คันบ่จำเป็นแกก็บ่ค่อยซื้อแม้กระทั่งกางเกงในแกสิใส่อยู่ตัวเดียวนั่นละใส่จนมันขาดใส่บ่ได้เดี๋ยวจังไปซื้อใหม่จังซี่นะเนี่ยมื้อเว้นแกก็ใส่คำแกก็ซักตากเนี่ยมื้อแล้งก็นุ่งผ้าด้ามนุ่งผ้าสลงนอนไปจังซี่

บ้านนี้เขาโตเก้าขาดเพิ่นก็เลยไปซื้อโตใหม่มาใส่เลือดเอาสีที่มันซ้ำๆในจังหน่อยมันเสียนเบิ่งบ่สกปรกง่ายว่าซั่นเถาะตกเนี่ยมื้อแรงมาสิอาบน้ำถอดกางเกงในออกตกใจเลยสีออกเนาๆออกซ้ำเลือดซ้ำหนองครับๆย่านเจ้าของตายเนาะพอเรียบร้อยกลับไปบ้านก็ยังเป็นคือเก่าอยู่ก็ฟ้าวไปหาหมออีกอ๋ออย่างนี้ไม่ได้มันลาม

0: ค่ำๆนี่ไปพิสูจน์เบิ่งประมาณจัก 2-3 ชั่วโมงนี่ล่ะแสดงความเสียใจด้วยนะครับหมอคาดผิดไอ้ที่สีเนื้อของคุณเป็นอย่างนี้เพราะกางเกงในคุณสีตกพนัก
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป่งคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้อ้าวกำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มู่ฮ้าวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้เฮ้เฮ้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือหยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนอย่างบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันอย่างบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันทอมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเรพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเทศให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเรพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเลพาราพรีเมียมฝาใสเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพอ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043 840

0: 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ก็เก้าโมงเช้าโจนว่าหอดบ่ายโมงก็บ่พักให้กินข้าวละว่าไหนๆกันไหนๆเหลืออีกน้อยนึงว่าสั่นว่าร้องผู้ว่าก็มานำว่าสั่นเถาะก็เลยว่าเอ้าเร่งใส่บ่ายโมงจังเช้าก็ได้ดอกคนว่าก็ประชุมกันไปจนว่าบ่ายโมงจังเลิกประชุมมูทั่วไปกินข้าวเพิ่นบ่ไปเด้เพิ่นเป็นห่วงลูกศิษย์เป็นห่วงโรงเรียนเพิ่นก็เฝ้ากลับมาโรงเรียนว่าสั่นเถาะหิวก็หิวเด้จนว่าสิเป็นลมพอมาฮอดปุ๊บเพิ่นจอดรถได้เพิ่นก็ย่างเข้าโรงครัวเลยก็เห็นหม้อก๋วยเตี๋ยวว่างอยู่ทั้งเต่าแบบเอียงๆน่ะนะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวพอสิเหลืออยู่ประมาณ2ทัพพี่เอิงเทิงนี่ละแต่ว่าเส้นนี่บ่มีแล้วว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เอามามามา2ซองแล้วก็เอาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวมาใส่มันก็ฮ้อนบ่แห้งก็พออุ่นๆพอเห็นให้เส้นมามาอ้อนได้ว่าซั่นเถาะพอเห็นแล้วเพิ่นก็จัดการกินอิ่มหนำสำราญเนาะหมดเกลี้ยงมินลินเลยมามา2ห่อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวจากนั้นเพิ่นก็ย่างผ่านห้องป.4ก็เห็นคู่นิดกำลังถือไม้อยู่ทําทาสิตีเล็กน้อยนักเรียนผู้ชายอยู่ว่าซั่นเถาะพอออกก็เลยเอิ้นใส่อ้าวมาหยังเนาะจังได๋ก็คอยเว้าคอยจ่าเด้อครูบ่เป็นจะตีก็บ่ต้องตีละเด็กน้อยมันอาจสิบ่ฮู้เรื่องแกเฮ็ดหยังผิดครูก็เลยว่าเหี่ยวใส่หม้อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแม่ค่ะเป็นตะตีบ่คะอื้อพานาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆขวายอย่าสะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ้แปะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆเป็นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันเป็นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อน้ำยางเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่ยากได้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่ง ให้เห็นกับตาเจ้าของโลด

0: อย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกียงมินลินบ่เหลือซาหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้น
1: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
0: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอย่าเป็นตัวแทนจำหน่ายกับติดต่อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: หัวเมียคู่หนึ่งคู่เมียนี่จอมขีตนืดไหนว่าขึ้นซื้อในหมู่บ้านเลยว่าจะเนาะมีอยู่มือหนึ่งเป็นแจกเขาให้ผู้เฒ่าอันเรื่องใส่ใจนั่นผู้ผัวนี่ธรรมดาแต่ว่าผู้เมียนี่อยากใจยากแน่จักหน่อยว่าฉันเถาะขัดขาดเขินๆทุ้ๆได้ไถไปอ่ะนะผู้ผัวบ่แม่นทั้งซานบาดนี้ช่วงสุดท้ายสิถวายกองกฐินแล้วก็สิแล้วเลยนะนะก็สันแล้วสวดหยังแล้วปั๊บผู้เมียก็นั่งอยู่ตะในห้องพุ่นละนั่งรับเงินแก่ซ่องผู้ผัวก็ว่าเฒ่าเอาเงินมา900เด้อพะนะเอาไปให้หยังตั้งว่า900ว่าฉันว่าเสี่ยวมาใส่ซ่องพระ9องค์ก็เป็น900องค์ละ100ใส่ตายมันยังหลายแถองค์ละ100พุ่น30บาทก็พอละเออโดนนี่เทียนึงเอามาลดองค์ละ100นั่นละ30 100นึง30ห่วยบอกว่าเอา100ก็100ละเปียงห่วยท่านสั่นคือบ่ถวายแมงองค์ละ1,000โลดหลวงพ่อได้ยินก็ได้ลุกขึ้นไปกลับวัดหมู่เฮาบ่ต้องเอาแม่มันละพานะ
2: อ้าวมันเมาวันผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม่วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่

เออเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปั่นนำยางอุดทอนำเลี่ยงเฮ็ดให้นำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่2มีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ต่างยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจิโทรมาที่เบอร์0-43-840-122กลางกันเข้ามาฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

0: 少嘞怕辣屁面发洗汤，少嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พอไงมองเราไปเลี้ยงควายก็เป็นประจำของเราละวะพอออกจากบ้านแล้วมันก็สิย่างกินไปเรื่อยๆนะพอฮอดช่วงบ่ายๆมันก็สิโง่กลับว่าซั่นเถาะส่วนมาฮอดหนองตีนบ้านก็สิค่ำพอดีนะมันก็สิลงกินน้ําแล้วก็เข้าบ้านก็เป็นจังซี่ประจำนั่นล่ะมันฮู้เวลามันแต่ว่าคนนี่ย่างน้ําเบิ่งอย่างเดียวว่าซั่นเถาะมื้อนี้แดดมันฮ้อนเนาะพอช่วงประมาณ 12:00 นนี่ล่ะอยู่โค่นนี่ก็มีต้นบักขามใหญ่เนาะควายอีคูณมันก็มายืนเซาหมต้นบักขามช่วงนั้นก็กำลังออกหน่วยอ่อนพอดีเขากำลังเป็นจะกินนี่ละพอยังมองก็เลยปีนขึ้นไปเซาหมทั้งต้นบักขามได้ห่อเกี่ยห่อหนึ่งเนาะก็ถือโอกาสกินบักขามไป

0: น้ำจักข้าวพอนี้ติดเราไปหาข้องขี่กระปอมมาเรากะสิฮ้อนเล่านั่นละพอยามมาหอดไตต้นบักขามก็เลยมาผักเศร้าหอมนั่งอยู่คันแท้ข้างๆคุ้ยคูนยืนอยู่นั่นละเราก็เหลียวเบิ่งคุ้ยคูนโดนเติบแงกหน้าแงกหลังบ่เห็นผู้ใดเราก็เลยปฏิบัติการกับคุ้ยคูนว่าเดี๋ยวมือรุ่นอ้ายสิซื้อมากะแลงมาฝากว่าซั่นพอยายมองที่อยู่ทั้งต้นบักขามเล่าก็เลยว่าอย่าตัวคุ้ยข่อยเด้อท่านนะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนสื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มู่ฮ้าวโดยผู้ขาบาสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่น

ีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับเขียนขึ้นมาจากความจริงของยายเท่าผู้หนึ่งนะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นน่าจะเป็นวณิพกคนสุดท้ายนะครับไม่อยากใช้คำว่าขอทานนะเป็นวณิพกเพราะว่าวณิพกกับขอทานแตกต่างกันเป็นคนที่ร้องเพลงขอทานแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะให้ท่านเป็นวณิพกคนสุดท้ายยายสมางครับเชิญครับ

เพลงนี้เวลาไปเล่นตอนคอนเสิร์ตกลางแจ้งทีไรมักจะตีกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่เหนื่อยยากปากเปียกปากแฉะบอกให้เขารักกันมันดูเหมือนว่าสังคมนี้มันมีเรื่องอื่นมากกว่านะครับที่ทำให้คนไม่รักกัน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ตัวเรือน
2: มีข้อสั่งการเพิ่มเติมนะครับที่ให้บริการทั้งหลายนี่นะครับเร่งรัดลงไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการติดตามการคาดการณ์นะครับเรื่องของต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเช่นดาวเทียมนะครับติดตามดูให้มันมีข้อมูลที่มีความชัดเจนอาจจะนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มีระยะเวลาที่มีความเพียงพอในเซฟบอร์ดแคสต์นะครับ
3: รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีในพื้นที่สูงกว่า380มิลลิเมตรทำให้มีเวลาในการแจ้งเตือนภัยค่อนข้างจำกัดซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลจะต้องจัดหาเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยและแม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนสามารถเตรียมอพยพและลดความสูญเสียได้ทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพร้อมเปิดเผยว่าปัจจุบันจังหวัดน่านยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน4อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงและอำเภอสันติสุขรวม24ตำบล99หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชี้พิกัดผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าอพยพทันทีรวมถึงประสานกรมชลประทานวิเคราะห์ทิศทางน้ำเพื่อแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงให้เฝ้าระวังฝนตกสะสมตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตระบุประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอีกระลอกในวันที่

0: 23สิงหาคมนี
1: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนล่างแต่ยังขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคาดการว่าในวันที่23สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักอีกหนึ่งระลอกจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนเหนือซึ่งขณะนี้สภาพดินในหลายพื้นที่อุ้มน้ำไว้จนอิ่มตัวแล้วจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมเพื่อประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่อย่างแม่นยำเนื่องจากระบบงบประมาณเครื่องมือและองค์ความรู้แก่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือและลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ตลอดทั้งวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนกลุ่มเปราะบางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเพื่อตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหาทุกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อรับฟังการสรุปสถานการณ์และลงเรือนำสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารปรุงสุกถุงยางชีพรวมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านเรือนได้ในพื้นที่ชุมชนบ้านภูมินท่าลีและชุมชนบ้านพวงพยอมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านก่อนลงพื้นที่อำเภอเวียงสารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มเปราะบางต้องทำอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอปัวพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำทยอยลดลงแล้วแต่หลายพื้นที่ยังมีโคลนจากน้ำท่วมสะสมจึงสั่งการกรมชลประทานระดมรถบรรทุกน้ำกว่า20คันพร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่และเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมทั้งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบราชการโดยเร็วบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
2: สนามอำเภอปัวนี้ซึ่งได้รับผลกระทบมากสิ่งแรกก็คือมันมีสภาพโคลนที่มันเข้าไปอยู่ในบ้านเรือนของประชาชนแม้กระทั่งทางวัดเองที่มัน
0: การกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้กองทัพและหน่วยทหารในพื้นที่ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการขนย้ายสิ่งของและการส่งมอบอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาและบ้านแก้มตำบลวรนครอำเภอปัวพร้อมมอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากครัวพระราชทานและน้ำดื่มแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่และกำลังพลได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างปลอดภัยโรงพยาบาลน่านประกาศปรับการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้โดยย้ายจุดบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลสนามณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษา30แห่งในจังหวัดน่านพร้อมระดมนักศึกษาอาชีวะ จัดตั้ง

0: ูนย์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
1: นายประเสริฐจันทระวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านล่าสุดมีโรงเรียนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแล้ว30แห่งเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรจึงได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิตเซ็นเตอร์นำนักเรียนนักศึกษาและครูอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อระดับน้ำลดลงจะเร่งสำรวจความเสียหายของอาคารเรียนและระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะการตรวจสอบ
0: กระทรวงวัฒนธรรมตั้งศูนย์ประสานงานรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมระดมเครือข่ายเฝ้าระวังศาสนสถานและพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงน้ำท่วม
2: นายสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมทางโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยใช้ศักยภาพของหน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นให้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์แก้ไขปัญหาอุทกภัยส่วนกลางเชื่อมโยงการทำงานกับกรมศิลปากรสำนักศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดติดตามสถานการณ์ทั้งวัดภูมินทร์ที่มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่พร้อมกำชับให้กรมศิลปากรและสำนักงานศิลปากรพื้นที่เร่งประเมินสถานการณ์และความเสียหายตามหลักวิชาการรวมทั้งบันทึกระดับน้ำและสภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบโดยจัดให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญศาสนสถานและแหล่งโบราณสถานในจังหวัดน่านทั้งหมดรวมถึงให้การเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงรับน้ำทั้งจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์และสุโขทัยต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมยืนยันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติน
1: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในจังหวัดน่านโดยระบุว่าแม้สนามบินจะเปิดทำการได้ตามปกติแต่ได้สั่งการให้เร่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งขณะนี้สองสายการบินหลักได้ออกมาตรการช่วยเหลือแล้วได้แก่ไทยแอร์เอเชียได้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งเดินทางใหม่ภายใน30วันหรือเก็บวงเงินเครดิตไว้ใช้นาน2ปีส่วนสายการบินนกแอร์ให้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งหรือเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินใกล้เคียงฟรีภายใน1เดือนหรือเลือกเก็บวงเงินเครดิตได้นาน90วันนพศรแก้วคำรายงาน
0: ส่วนกรมทางหลวงรายงานว่ามีทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ4จังหวัดรวม16แห่งโดยจังหวัดน่านได้รับผลกระทบมากที่สุด10แห่งซึ่งสัญจรผ่านไม่ได้8แห่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าฟื้นฟูเส้นทางอย่างเร่งด่วนแล้วนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเชิญชวน
3: เดินทางถึงนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันโดยได้พบหารือกับ2บริษัทขนาดใหญ่ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ประกอบด้วยบริษัท T&G Carbon ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรและผลไม้ระดับโลกและบริษัท Skyline Enterpriseผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งต่างแสดงความสนใจและตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าบริษัท T&G Carbon ตัดสินใจใช้ไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนรวมถึงอินเดียและตะวันออกกลางเนื่องจากไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคประกอบกับไทยมีเครือข่ายความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่สามารถสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเข้าถึงตลาดต่างประเทศพร้อมเสนอให้ต่อยอดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและการวิจัยทางการเกษตรเพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยในระยะต่อไปส่วนบริษัท Skyline Enterpriseตัดสินใจลงทุนในไทยแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรไทยเรื่องพื้นที่และสถานที่ดำเนินโครงการเพราะมองว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัทนี้ทั้งนี้รัฐบาลโดย

0: UOI จะติดตามและสนับสนุนการลงทุนของทั้งสองบริษัทเพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
1: เขาก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขานะครับไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็เข้าเพื่อไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนอกจากนี้ก็ยังให้ความสนใจในเรื่องของกิจการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตรจะดูที่ว่าสามารถไปให้ทางเกษตรกรของเราได้ปลูก Apple เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มผลผลิตของเขาได้ด้วยหรือเปล่า
0: ส่วนช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพ
2: ร่วมมือกับแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกแคนวาในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเยือนประเทศออสเตรเลียก่อนหน้านี้โดยผลักดันตั้งศูนย์วิจัย AI Design ในไทยเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาค
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีโดยมุ่งสานต่อความร่วมมือกับแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบดิจิทัลระดับโลกซึ่งปัจจุบันไทยถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ6ของโลกด้วยฐานผู้ใช้งานกว่า7ล้านคนต่อเดือนรัฐบาลจึงได้ผลักดันและเชิญชวนให้แคนวาพิจารณาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการออกแบบหรือ AI Design ในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนผ่านจากผู้ใช้สู่การเป็นฐานพัฒนาเทคโนโลยีระดับภูมิภาคโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใน3มิติหลักได้แก่การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม SME เป้าหมาย 40,000 รายการเร่งผลักดันเพิ่มจำนวนนักออกแบบไทยจาก190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571พร้อมติดอาวุธทักษะด้าน AI เพื่อสร้างรายได้จากตลาดโลกและการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าถึงแคนวา Education โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้าน 6 แสนคนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของไทยในเวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ขณะที่ความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าเพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าจนถึงปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วกว่า1ล้านรายปปช.พบความเชื่อมโยงการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นย้อนหลังถึงปี2564เร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานถึงบุคคลใดต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่ละเว้น
4: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นพบความเชื่อมโยงของการทุจริตย้อนหลังถึงปีพ.ศ. 2564คณะกรรมการปปช.จึงมีมติให้นำสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการจัดการเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อเร่งรัดกระบวนการไต่สวนและหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือนักการเมืองจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธินำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายโดยขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและการทำงานของปปช.ชวิษาปทุมมารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้า Thailand Zero Drop Out ดึงเด็กหลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาเพราะเด็กทุกคนต้องมีโอกาสเรียนรู้และไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังล่าสุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดตามเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้ว 58,485 คนและช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบได้แล้ว 3,968 คนหรือกว่า 30,000 คนส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามและให้ความช่วยเหลือโดยจะดูเป็นรายบุคคลว่าเด็กหลุดจากระบบเพราะอะไรและการศึกษาแบบใดเหมาะกับเขามากที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลยังเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้โดยอนุมัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ Home School จำนวน153ครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนในกรุงเทพย้อนหลัง10ปีเพื่อ

0: วางแผนโรงเรียนและงบประมาณให้ตรงกับเด็กจำนวนจริงเพราะไม่ว่าเด็กจะเรียนรูปแบบไหนเป้าหมายสำคัญคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนและต้องไม่มีใครหลุดออกจากโอกาสทางการศึกษาสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสื่อสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: หรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ในวันนี้ที่ระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากวิกฤตของสหรัฐนั่นคือหนี้สาธารณะที่ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนและภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งการดันทุรังดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวมีแต่จะนำสู่ความพ่ายแพ้ที่หนักหนาขึ้นและสร้างความบาดหมางกับชาวอิหร่านขณะเดียวกันการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจโดยสหรัฐกำลังคุกคามเศรษฐกิจโลกและอธิปไตยของนานาประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและบังคับใช้บทลงโทษทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกับประเทศที่ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอันยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมรัฐสภาเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ประเมินว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 80-120 ลูกซึ่งยังไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่ชัดได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีเหนือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอานุภาพรุนแรงจำนวน57ลูกซึ่งการประมาณการของเกาหลีใต้กับสหรัฐเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนายอันกยูแบกเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และยังคงยึดมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศภายใต้กรอบการป้องปรามทางนิวเคลียร์ร่วมกับสหรัฐต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแกล้งทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกและพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม ดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและ

0: ราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:22 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.9 เมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ณโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรเวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิระสุธีอภิพลอภิพโลณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีมงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 8:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ช่วง

คราวอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกุงตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบและดำเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผลการดำเนินงานในปี2568ถึงวันที่31กรกฎาคม2569แบ่งเป็น5ส่วนดังนี้ด้านการเกษตรผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษมีสมาชิกจำนวน429คนด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางแดงพันธุ์กระดูกดำเป็ดไข่เป็ดเทศและสุกรโครงการผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมสีธรรมชาติมีสมาชิกจำนวน128คนและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน 6,163 ต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตรวจสุขภาพโคกระบือวางแผนกำหนดรอบผสมเทียมโคพระราชทานสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพระราชทานแก่เกษตรกรและอบรมการผลิตหญ้าอาหารสัตว์สำนักสารสนเทศมูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านช่องทางออนไลน์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านขอนแก่นและจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการที่ศูนย์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาและต่อยอดให้ครอบคลุมและสำเร็จผลอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสนับสนุนการนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักเพื่อประกอบอาหารให้บริการแก่ผู้โดยสารศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้และพืชโครงการพัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการทอผ้าไหมของชุมชนมาจำหน่ายในร้านพัทรพัฒน์ทุกสาขาปัจจุบันร่วมมือกับบริษัทแทงโก้เลเชอร์จำกัดในการออกแบบทรงกระเป๋าและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค์ความรู้จำหน่ายจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนำไปจำหน่ายในร้านกู๊ดกู๊ดของเครือเซ็นทรัลและห้างสรรพสินค้าในเครือของเซ็นทรัลกรุ๊ปประเทศเยอรมนีสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำโดยปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาแก่ราษฎรหากไม่มีสระน้ำสำรองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีสมาชิกจำนวน68คนโดยในปีที่ผ่านมาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพราษฎรบ้านโคกไสงามยังจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไสงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีและลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไสงามช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนาการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการด้วยทรงมุ่งมั่นที่

0: ให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปเวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคับลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยา
3: บริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
7: ให้โซกให้มันให้มันพอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
6: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจร ทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

0: กระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมโชชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายสมองสบอนที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนสำหรับความขึ้นนี่ท่ามกลางฝนตกฝนย่อยฝนห้ำลินลินอยู่เทิงตกเทิงแห้งเทิงคอยตลอดเมื่อดมือเมื่อดคืนนะครับเอามื้อนี้ก็เป็นมืออีกมือหนึ่งที่ฝนตกต่อเนื่องกันเนาะอ่ะมองในบ่ตกก็ยกมือขึ้นว่าเบิ่งเอาเด้อทางพี่ล่ะนะครับพบกันคือเก่าเหมือนเดิมกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนทั้ง FM 103.5 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโพชัยจังหวัดระยองนะครับรวมถึงพี่น้องสามารถ

หรับฟังใดทางหนึ่งชูศักดิ์พบประชาชนในเฟซบุ๊กนะครับคนหาหมองรูปแว่นตานั่นล่ะก็สิเห็นบ่าวยุศินนั่งอยู่นี่ล่ะตะเปาะอยู่นี่ล่ะนะครับบอกกับพี่น้องนะครับเอาบางหม่องก็ว่าฝนตกฟังหยังบ่ได้ดอกเสียงดังแห้งว่าซั่นเอาเฉพาะหม่องที่ฟังได้ก็แล้วกันเนาะคันฟังบ่ได้ก็บ่เป็นหยังนะครับเฮาก็สิมีแนวให้ฟังอยู่หั่นล่ะนะครับเอามื้อนี้ก็สิเงียบๆคือเก่าฝนตกเนาะนะครับขอเพลงมาบอกว่าขอเพลงหยังล่ะคนขี่หลังควายขอเพลงว่าเรามันคนจนว่าซั่นโอ้บ่จากพี่น้องทั้งบ้านหนองอ่างเกษตรวิสัยจังหวัดระยองเนาะขอมาทาง Facebook อาจารย์ให้ละเด้อนะครับก็จัดไปนั่นล่ะนะครับขอมาทางใดก็จัดให้หมดนั่นล่ะนะครับได้ฟังบ่ทุกคนคนฟังก็บ่ค่อยหลายดอกครับพี่น้องคนที่เขามาฟังในระบบ Facebook ก็สิว่า 4-5 คนนี่ล่ะนะครับส่วนมากคนก็มาเบิ่งครับนึงว่าออกไปบ่มีผู้ใดอยู่ทนได้ดอกนะครับแต่ว่าซุมสิมีวิทยุน่ะเขาจะเปิดฟังอีหลีนะครับยอมรับว่าเปิดฟังอยู่แต่ว่าเป็นไผแน่ว่าซั่นล่ะเนาะนะครับฝากความไปถึงแม่เกสรมาทาเสียวนี่เด้อสินค้าในฝนตกนะครับเขาเจ้าสงสารจักหน่อยนะครับประมาณมื้ออื่นก็ฮอดดอกว่าซั่นแม่เกสรมาทาเสียวนะครับสินค้ามันฝนเขาก็ลบฝนอยู่ก็เลยเป็นตกค้างอยู่มือ2มือส่วนมื้ออื่นน่าจะได้เหมือนละมั้งเนาะเฮ็ดจังได๋นะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องปรองปรายสุมองสุบอนสุอันสุแนวเดี๋ยวมาฟังเพลงนะครับระวังล่ออยู่นี่เนาะนะครับงานเพลงอย่างเนาะบาดนี้น้ำตาคนเลวถาจะเกินอะไรเนาะนะครับระวังรอบพี่น้องปองปลายมื้อนี้ก็จริงเงียบเงานะเป็นจังได๋บุนี่ได้เอ้าฟังก่อนกันครับ

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: และจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809 79

0: ไปเด้อพี่น้องพุทธคุณว่าบ่ต้องดูแลดอกเฮาก็ยังบ่เป็นโรคเป็นภัยหยังอยู่ก็มีแต่โรคประจําตัวทั่วๆไปนั่นแหละครับโรคประจําตัวน่ะมันก็ที่มาของหลายๆโรคเนาะนี่ครับจะบ่ให้ลดร่างกายมันสุดการค้นเคยว่าคนดูแลเจ้าของน่ะนะครับคนดูแลเจ้าของดีอ่ะมันก็สิดีไปตลอดมันสิอยู่หลายมันได้ก็ทางนะครับคนเฮาสิร่ําสิรวยจังได๋ก็ตามแต่บ่สามารถวัดกันได้นะครับแต่ว่าผู้ใดที่อายุยืนยาวนั่นล่ะผู้ชนะเลิศบางคนนี่ดาราเห็นบ่ประกาศข่าวอยู่นั่นตายแค่49ปีแต่ว่าเฮา60 70ทั้งได้ตายจะได้เฮาชนะได้นี่นะครับบ่รักนี้มีกรรมเป็นพี่กลับกับผู้ใดอีกนะครับจะจับให้เด
1: ้อฮัลโหลจ้า
0: แม่นหยังล่ะคือปรึกษากันอยู่แท้โอ้ยกลางมุ้งก็ได้ตัวเจ้าของสารแห่อยู่ปานนั้น
1: กลางมุ้งบ่ได้จ้า
0: เดี๋ยวบ่เห็นติ
1: เดี๋ยวบ่เห็นเว้าแต่เพียงพอของสนตกบ่รู้เว้ามื้อนี้ก็อีเยอะบ้านละเบิ่ง
0: อ่ะนี่แต่บ้านห้วยเบิ่งแต่บ่ตกทั้งนี้คือยังตกแฮงคือกันอยู
1: ่ตกแฮงอยู่ว่าตกน้ำมื้อวันคืนน่ะรอบลิ้นอยู่วันมื้อน้ำท่วมแม่น้ำข้าวแม่เที่ยงเบิดล่ะจ้า
0: เออมันท่วมแล้วเนี่ยมันบ่มีก็ถามหาแต่มันหลายสมเนี่ยบาทนี่มันมาแล้ว
1: ตําแหน่งอยู่ดอกว่าสมน้ําหน้าคือว่าย
0: ังบ่รอดมาเอ้ยมันแรงมันเลี้ยงซะบ่มันว่าแล้วก็เอ้ยบ้านหลายเถียง
1: พอม
0: ัน
1: มาหมดมาหลายน้ําชมข้าวเด้อว่านี่รอคันแท้ก็ขาดแต่ละลาอยู่เดี๋ยวน
0: ี้ให้มันออกไปโลดให้ออกหน้าอื่นหั่นอย่ามากักไว้เฮ็ดหยัง
1: ว่าได้กักไว้แต่ว่าหุ้นไหลลงทั้งคอหมู่แล้วเว้า
0: เออถ้าหุ้นก็ขาดลงมากดอกมันสิมานํากันนั่นล่ะ
1: จ้าแล้วจะตามของทางคนละบ้า
0: ครับผม
1: จ้าไอ้เรื่องของความเพลงเลยนะบ้า
0: พี่ก็ได้เนาะหัน
1: ฉันจะได้หาของบ้ารอบ้างค่ะ
0: นี่ก็เป็นพระเอกนี่หาสิหาเบิ่ง
1: เอาว่าเองกับเพลงยังก็ได้ขอให้เป็นเสนอหน้าเด้อบ้า
0: ครับ
1: จ้าไอ้เรื่องของหมอบได้จ้าจ้า
0: เอาเลยเพราะมันเสียงดังฟังสัตว์เนาะ
1: จ้าหันแม่ชีทองให้ลูกก็แก้วัดตะวันนั่นแหละพันเหตุจะเบา
0: ครับ
1: ไอ้อันดาวน้องไอ้สองอันลึกหันแม่ท้องร้อยหันแม่สาเสียร้ายในดักตา
0: ครับ
1: อันแม่สองไอ้แม่สองพันสี่น้ำสิงประถวมพันบ้อแม่สองพันสี่ในเบา
0: เออทั้งโคกมันประถวมดอก
1: น้า
0: เนียน
1: อันแม่มาม่าไอ้สาวกาลสินดินน้ำดำนะจ้า
0: จ้า
1: ไอ้สาวกันไทยเงี้ยเสริมนะได้ยินเสียงคนอยู่จ้า
0: ได้ยินอยู่ใส่คือเห็นคือบ่ได้ยินจักเที่ยช่วงนี้มันไป
1: อ้าวจ้า
0: เอ้ยจะโดนไปแข้งล่ะ
1: ย้ำก็ว่าเพิ่นนั่นอันคนเฮ็ดช้างที่เล่นบ่ว่าบ่เห็นบ้านเพิ่นบ่จ้า
0: บ่เห็นบ้านบ่เห็นทางเข้าบ้านเพิ่นนะเพิ่นว่า
1: จ้าอันนาไม้ใจแล้วเราก็การจะมาเวอร์
0: ครับผม
1: ไอ้คุณนายคนสวยในนักจ้า
0: หันย่อยน้ำยาง
1: ได้จ้าสวัสดีจ้า
0: เห็นเนี่ยที่หากผู้หากไส้นี่ไปละที0809792200สามารถโทรมาได้นะครับหนาไม้เป็นช่วงๆนะพี่น้องว่าคนก็โชคดีได้หน้าไม้บางคนก็โทรไปโทรมาก็บ่อยากหน้าไม้หลังไม้แล้วก็โทรก็เฮาก็รับคือเก่านั่นล่ะนะครับก็เฮาก็รับคือเก่านะครับอันแม่น้อยเอ้าแม่น้อยสีถามนั่นว่าขอเพลงอันอีหยังก่อเพลงอันจะบ่ได้สัญญาปาขอนว่าซั่นนะครับสัญญาปาขอนนี่เด้อนะครับเอาจัดให้เด้อบ่ยากบ่ยากนะครับเอาได้จัดให้ไปใช่ล่ะโทรศัพท์ว่าที่เห็นอยู่2วันปีก็ว่าเห็นแวบๆจะหายไปอีกแล้วนะครับเมื่อวันนี้ก็ไปในโกดังแล้วติวันนี้ฮัลโหลครับ
2: จ้า
0: ครับผม
2: ค่ะว้าว
0: ครับผม
2: ว่าที่มาปรึกษาวันตัวเขาบ่ได้แต่แต่ยาของแม่กิน
0: คือว่าจังซั่นว่าจังได๋บ่ได้แก้ดอกตีออกซั่นล่ะ

0: tỉa
1: còn tối
0: thiềm.
1: qua cái gì nè, ra ba chị nó cứ trả vườn mà
0: Ba
1: cứ
0: tới
1: là
0: ngày
1: coi như bệnh hạ, bệnh hạ là cứ
0: bên hạ nhận
1: cố gắng cùng đó
0: bên
1: có
0: hạ tới
1: đem nó hạ cái đấy là chị tôi còn hạ có nào luôn
0: lên nó hạ điên nhận thì có dìm nguyên cái có dìm bây giờ mấy mình
1: bo cha biết ra sẵn là chị tôi dừng cậu
0: có được dìm được thà ông đóng khẩu
1: anh có ai nghe năm chữ ôi mày có mà
0: mãi
1: mày
0: khó.
1: có mà lại còn cái khui cạnh như phun mà tao anh tỏ cũng khóc khẩu cho tỏ cũng lăng nhắn anh sang chị chẳng như con lông vô muốn ăn hành một gán này nó có bó cười để tới tới cha kia đi thành cái khu gì năm bò năm nhà hẳn đã đi thành cái này như hẳn đã
0: Điện anh
1: nó vẫn
0: ở
1: chẳng thấy
0: điện
1: đi
0: cho
1: nhé
0: cùng điện cho cùng ra
1: nó
0: đen vậy.
1: ngay cả vượt tuần cậu mãi mà chôm
0: Thà
1: tuần mãi mà chôm trong vượt cả cứ đưa cái này cầm đưa nghỉ cô dạy là ta
0: Thà để chịu mày phang áo thả vào bay vào bay.
1: nào giặt hay anh giặt rút giá nó nào vô chắc nó vô
0: Ừ.
1: phải chị nhắn bò
0: Mày liệt trong
1: chị sẽ nhắn bò vô
0: thăm thám mẹ ขึ้นก่อนอันนี้ขึ้นมาหมายเรียกเป็นหมายเรียกผู้ต้องหาหรือหมายเรียกพยานเขาเขียนหัวกระดาษอยู่นั่น
1: ไม่ไม่เรียกผู้ต้องหาไปคุยกันอยู่หลักเป้า
0: อ๋อครับ
1: วันนี้ก็ได้ถามอันเจ้านายผู้เพิ่นเอาหมายมาส่งไปถามว่าอันเขาคุยกันอยู่อำเภอเขาอยู่เมื่อไรวะค่ะแต่ว่าเมื่อไรยังเกิดที่นี่จะต้องไปหา
0: แมน
1: จะได้อยากรู้จักเขาหนาเรื่องอยากให้เขาหนาขี้เกียจให้ฟังเราก็จะบอกตุลาตั้งเก่าพบกับมาอยู่มาถามอยู่แต่ว่าเพราะว่าเขานี่เรือกับบ่อจัด
0: ครับ
1: เขาผ่านมา
0: เดี๋ยวสิบอกให้ฟังไปถามตำรวจใกล้บ้านก็ได้ผู้ใช้ก็ได้เด้อฟังบ้างก็ไปถามเพิ่น
1: อันกับตำรวจผู้ใช้นะจ้าผู้ส่งหมายน่ะ
0: ผู้ส่งหมายเพิ่นบ่รู้ดอก
1: ตำรวจเก่าเพิ่นส่งมาหาพื้นที่ตำรวจผู้ใช้น่ะ
0: ต้องไปถามพนักงานสอบสวนผู้ใช้ถามผู้ส่งหมายผู้ส่งหมายว่ามันพนักงานสอบสวนเพิ่นบ่ฮู้เรื่องนําดอกสิเว้าสิฟังกันเว้ากันเว้าแล้วอย่าตกใจเด้อล่ะกันเว้าให้ฟังน่ะ
1: จ้าบ่เป็นหยังหรอกค่ะ
0: คันว่า
1: สิเว้าออกสถานีนี่แม่นบ
0: ่ก็เว้าออกแล้
1: วเดี๋ยวนี
0: ้ก็เว้าเดี๋ยวนี้แล้วบ่ได้เก็บไว้เด้
1: จ้า
0: เก็บไว้มันสิออกเฮ็ดออกล่าล่ะฝนยังตกอยู่มันเจอสุคนหลาดเรียงแนวเนี่ยนะครับบัดเฮาเอิ้นหมายขอภาษีบ่จังตั้งใจฟังเดี๋ยวผมสิเว้าสู่ฟังครับนะเฮาคือสิเลี้ยวแล้วเนาะนะครับอันนี้ต้องบอกพี่น้องตะเกินนะครับเดี๋ยวมันสิลืมคือการเฮาได้รับหมายคือว่าหมายเรียกบัดเฮาเอิ้นหมายขอหมายขอนี่หมายถึงว่าขอให้ไปเว้ากันอันนี้มันบ่แม่นขอไปให้เว้ามันเป็นถามเพิ่นว่าหมายเรียกมันมี2อย่างคือหมายเรียกพยานหมายเรียกพยานก็เอื่นไปให้การเรียงนั้นเรียงนี้นะครับเฮาเกี่ยวของกับเรียงคดีนั้นคดีนี้หรือผู้เป็นผู้รู้เห็นกับหมายเรียกผู้ต้องหาแสดงว่านะครับเฮาได้มีการกระทําความผิดนะครับเอาจังอื่นมาหมายเรียกผู้ต้องหาส่วนความผิดนั้นสิพอฟังได้ว่าเป็นความผิดซ้ําใดนะครับเดี๋ยวสิอธิบายให้ฟังแล้วว่าเป็นการฉ้อโกงน่าผมฟังอยู่นี่น่าจะเป็นการมีคนอื่นเอาบัญชีไปใส่บัญชีธนาคารไปใส่มีการโอนเงินหลอกลวงหรือโอนเงินเข้าบัญชีนั้นอาจจะให้ผู้อื่นใส่นะครับมันก็สิต่อๆกันไปมันได้เกี่ยวของเนาะอันนี้วิธีแก้ไขอยู่จะบอกนะครับฮัลโหลไปใส่ล่ะเอาคารับเนี่ยก็ไปทั้งสั่นตัวอันนี้นี่เฮาต้องมันจะมีเบอร์โทรเด้อแม่เด้อมีเบอร์โทรอยู่ในหมายเรียกอยู่ท้ายๆมันจะมีเบอร์โทรพนักงานสอบสวนลองโทรไปสอบถามเบิ่งก็บอกว่าเฮาเป็นญาติเป็นหยังก็ว่ากันแล้วนะครับก็คือก็เลยถามเพิ่นว่ามันเรื่องมันเหตุเกิดอีหยังจังได๋แม่นะครับคันไปเฮาอยู่ไกลจังซี่นะครับเฮาอยู่ไกลกันเฮาไปแล้วเฮาเสียเวลาเฮา เอาเสียไหนแต่กันมี

0: หมายเรียกแบบนี้โดยปกติแล้วเขาจะต้องไปชี้แจงนะครับไปชี้แจงว่าบัญชีของเขาเนี่ยเขาเคยเปิดบัญชีธนาคารไว้บ่เคยเปิดบัญชีธนาคารเคยขายบัญชีธนาคารให้คนอื่นบ่เคยเอาบัญชีธนาคารให้พี่น้องไปใส่บ่สมมุติเพิ่นฝากมื้อนี้ ATM มื้อนี้นะครับแล้วพี่น้องเฮานี่เคยเอาไปขายให้มิจฉาชีพบ่คันเอาไปขายให้มิจฉาชีพแก๊งมิจฉาชีพสิหลอกคนเช่นหลอกขายออนไลน์หลอกซื้อของหลอกให้โอนเงินค่าที่พักหลอกโดยการเลี่ยนเสียงเฮาสิโอนเขาสิโอนเงินเข้าบัญชีมื้อนี้ล่ะมู่ของเฮานี่เขาจึงมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมหลอกลวงคนอื่นนําเพราะว่าคันบัญชีเฮาบ่เป็นตอนบ่เป็นต้นเหตุมันก็สิบ่สามารถที่จะดึงมาถึงเฮาได้นะครับอันนี้คือผมเดาเด้นะครับนะส่วนมากสิเป็นซั่นนะเดาส่วนมากก็สิแม่นอยู่ดอกยกเว้นเลี้ยงเลขฮัลโหล
1: ฮัลโหลได้ยินมั้ยคะ
0: โอ้ยพอได้ยินจังซั่นหลายเทื่อแล้วเจ้าโทษรับจังไหนก็ตัดปับตัดแตดเพิ่นมันตัดอีหยังดอก
1: มันลุกขึ้นมานั่งนั่งคุยทันเสียงดอกหายวับไปไม่ได้ไปตรวจว่าอกโชคกันนอกว่าสั่ง
0: พูด
1: กันรู้ดู
0: ขึ้นหลังคาฝุ่นฝนตกตัวไปนั่งยังมันก็มีหลุด
1: แล้วก็ออกไปโชคกันนอนกันได้
0: นี่ไปรถไปอ่างลงอ่างสายจะเกินบ่กันไปโชคกันนอกไปโชคโลดต้องใส่กับบริษัทบ่กินบ่สินั่นก็สัตว์ติดอกนะครับแล้วก็บอกไปอ้าวสรุปแล้วนะครับผมสันนิษฐานว่านะครับหมายเรียกผมนี่เขาสิส่งมาการส่งหมายเรียกจากสน.ลาดพร้าวเขาจะบ่ส่งทางไปรษณีย์นะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าจะส่งหมายเรียกพยานหรือหมายเรียกผู้ต้องหาซึ่งอยู่ต่างท้องที่กับท้องที่เกิดเหตุให้ส่งมาที่โรงพักที่มีภูมิลำเนาของผู้จะส่งหมายนั้นอยู่ในพื้นที่นั้นให้ตำรวจท้องที่นั้นเป็นผู้ส่งต่อและเมื่อเจ้าตัวหรือญาตินะครับมันจะเป็นต้องเจ้าตัวญาติก็ได้รับแล้วให้เซ็นหลังหมายว่ารับแล้วเสร็จแล้วให้เอาหลังหมายนั้นส่งกลับคืนสอนอลาดพร้าวเขาเสียแบบนี้นะครับคือยังสมมุติว่าอยู่สารคามเนี่ยเขาไปมีเรื่องอยู่สารคามสิเรื่องหยังก็ตามแต่รถต้นรถหยังเขาจะเอื้อนหมายเรียกเขาจะบ่เอื้อนมาจากสารคามเขาจะสพสารคามเขาก็สิส่งมาที่นะครับเพราะว่ากฎหมายบัญญัติไว้จังซั่นบ่แม่นสิขี่รถแล่นจากสารคามมาส่งเองอยู่โพชัยไม่ได้ผิดด้วยระเบียบนะครับฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินคือเก่างานก็ได้ยินคือเก่าอีกนี่ก็ได้ยินคือเก่า
1: ตาขอเพลงในคันเดียรูปรอค่ะ
0: โอ้สมันเบายากเนาะ3หม่องดีเจรูปรอนี่ยากอยู่3หม่องก็ละเงิดเจ้า
1: พี่หาเชื่อแล้วค่ะ
0: เพลงหยังอ่ะมาโทรมามื้อนี้มาขอเพลงซะแหม
1: ขอเง
0: ินก็สิหายอยู่คัดกล้าขอนั่น
1: โอ้ยบ่อยากขอไม่เกรงใจมั้ยค่ะ
0: โอ้ดีคณะคุณสมบัตินี่ก็ได
1: ้อันเกรงใจมั้ยค่ะคําขอก็ได้ขอหลายบาทมั้ยค่ะ
0: คุณสมบัติมันดีเนาะเกรงใจ
1: อายุป่านนี้แล้วก็ฮู้ผิดพูดถึงอยู่นะค่ะขอบ่อยๆก็เกรงใจมั้ยค่ะ
0: โอเคจ้าเอออ้าวมีหลายบาทมีทำไรกันสำนัน
1: จะว่ากับว่าถึง 3-4,000 ดอกค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยขักเนาะ
1: จะเอาเพลงหัวใจที่ใช้แล้วค่ะ
0: หัวใจที่ใช้แล้วครับ
1: พี่ไอได้บอกค่ะ
0: ได้เบิร์ดวัตมี
1: น้องจะมียุ่นหลักฐานอันรุ่นผู้สูงวัยรุ่นนี้นะเห็นจังใดก็ได้แบบ
0: เออดี
1: เนี
0: ่
1: ย
0: เด้คนมักมวนกับมวนเหมือนล่ะ
1: นะอันเป็นซ้ำน้องใหม่กับมวนผู้ซ้ำที่หลายแข่งขันน้องใหม่นั่น
0: หล ายเจ้าฝนโตแห่งหลาย

0: xác lạc vô. Ủa bà nhạc đó phải thúm là lắm.
1: Thúm như đây bất cảnh nhất cái lâu
0: nó. Ủa bà xuân là thúm bây giờ bất cảnh mất lần lại.
1: Nhưng mà biết qua thịt nó.
0: Ừ, nhạc ý hẳn cái nhạc bà. Cái phải mà nhân xúm là nà nhẹt bối dùng vui nhân bà.
1: Ừ,
0: xúm là nà nhẹt bối dùng vui. Ừ, xúm là nà
1: nhẹt bối dùng
0: vui. Ừ, กินเลี้ยงกันแล้วแต่ถ้าไปสีมาบ่ของจากตั้งขึ้นนรกมากกับมากคือโรงท่านนี่นะเอาแล้วแต่สีมาตัวน้องสิไปบวกเขาว่าสีมากมากมันก็มากให้กูได้บ่แม่นดีแม่วันนี้มันโดยใจเท่านั้นค่ะ
1: สาทุกเสียงด้วยไปที่หมายทุกหมายเรียนของคุณนับได้ง่าย
0: ค่ะ
1: เคยนับขึ้นหอดเสมอค่ะอันช่วงเบิ้งหันจากวันที่สามมากมาหอดหอดมือว่าหมึกควงกับยืนยุงด้วยไปนี่เขากาเต้ายุงแม่ค่ะกับเลยโชคค่ะ
0: เออเออยุงไปในปันลวดเนาะ
1: สา
0: เพ็ด
1: หมอบดามไม่รอน้ำเลยเด้ง
0: ครับผู้รัก
1: ราตรีสว
0: ัสดิ์อรุณสวัสดิ์ท่ามการฉายฝนเนาะจาก 2,000 ปีประพันธ์ขางศีละพุ่มเนาะนะครับเอาบอกต่อเทินเรียงหมายเรียกการที่สพพ่อชัยมาส่งหมายเรียกให้คุณแม่ว่าหันเนาะคุณแม่เนี่ยเป็นพี่น้องเป็นญาติเป็นผู้ปกครองเป็นลูกเป็นเขยเป็นหยังก็สามารถเซ็นรับแทนได้เนาะรับรู้รับทราบนะครับเขาเก่ากสิทรงผู้ใช้เขาเจ้ากสิทรงเคลื่อนมาทรงหางหมายกลับขึ้นไปทางลาดพร้าวนะครับแต่ที่นี่เขาสงสัยว่าเขาผิดหยังเขาคืออยู่หนีเขาคือว่าจะไปช่อโกงผู้ใดนะครับเขาก็ลองโทรศัพท์มันจะมีเบอร์โทรอยู่ในหมายใบใหญ่ๆนะใบคาคืบเนี่ยมันจะมีเจ้าสตายที่มีเบอร์โทรอยู่ให้ติดต่อผู้นั้นผู้นี้ก็ลองโทรเบิ่งนะครับเพื่อจะอธิบายให้ฟังแต่ขันผมคาดเดาว่าแบบนี้มันเกิดหลายคือส่วนมากผู้ที่บ่ได้บ่ฮู้จักนางดอกแต่ว่ามันสิเป็นการเฮาเนี่ยอาจจะบัญชีธนาคารของเฮาเนี่ยอาจจะเคยให้คนใดคนหนึ่งใส่นะครับเสร็จแล้วคนใดคนหนึ่งอาจจะไปขายบัญชีนั้นทั้งเลขรหัสทั้งเลข ATM ทั้งทุนแนวให้เขาเสร็จแล้วเขาเนี่ยไปขายให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปหลอกคนใดเขาสิโอนเงินเขาใส่ครับเขาก็โอนเงินเขาบัญชีของเฮาเพราะว่าเขาได้บัญชีเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตรวจได้เมื่อตำรวจตรวจสอบสายการเงินแล้วมันเป็นเลขบัญชีสื่อเฮาบัตรที่นั้นนั้นนี่อยู่ทางผู้ใช้เขาก็ต้องส่งหมายเรียกมาหนีเขาก็ต้องไปสีแกงเนาะลองสีแกงทางโทรศัพท์เบิ้งนะครับถ้าว่าสมมติเฮาว่าเฮาบ่มีส่วนเกี่ยวข้องเฮาก็ต้องไปสีแกงโดยตนเองลงไปที่กรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าเฮาเนี่ยเหตุการณ์ทางงานอยู่นี่บ่มีหยังเลขบัญชีนี่ผมบ่ได้ฮู้ว่าผมให้ผู้ใดไปแน่จําบ่ได้ก็ว่าไปหรือเฮาเจตนาที่เฮาสิขายบัญชีนะครับแน่แต่ส่วนมากแล้วน่ะเขาก็สิดําเนินคดีกับผู้ที่มีเงินบัญชีเขาในบัญชีธนาคารนี่ล่ะนะครับผมถึงบอกอยู่เสมอว่านะครับเลขบัญชีใดที่บ่จะต้องไปปิดที่ธนาคารย่ำเปิดอยู่ธนาคารบางคนลูกหลานไปเหตุการณ์อยู่กรุงเทพจะใส่หมายใดก็บ่รู้ไปเปิดสมมุตินี่เปิดบัญชีธนาคารเปิดง่ายขึ้นคือเปิดทางออนไลน์เปิดทางมือถือใส่บัตรประจําตัวประชาชนกรอกเข้าไปใส่ทางมือถือกับเปิดบัญชีธนาคารได้แล้วอันนี้สิเป็นอีกแบบนึงที่มันจะเลือดหลอดมากนะครับบางทีเฮาอาจจะไปเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ก็ได้นะครับอาจจะเปิดในอาจจะเปิดโดยบ่ตั้งใจหรือตั้งใจกันแล้วแต่ตอนไปเฮ็ดงานอยู่ใส่อยู่ใส่เสร็จแล้วก็ถิ่มไปนะครับโดยบ่ได้ไปปิดบัญชีก็นึกว่าเจ้าของเซาใส่บ่มีเงินเขาวินน่ะก็เซานะครับมือบ่าวเซาเฮาเซาใส่แล้วเพราะนั้นเฮาก็ต้องไปยืนยันกับตำรวจว่าเฮาบ่ได้ใส่บ่เลขบัญชีนี้ตลอดแล้วตั้งแต่มื้อนี้นะครับแล้วก็ต้องไปตรวจสอบก่อนอื่นก่อนสิไปกรุงเทพเฮาต้องไปธนาคารซะก่อนธนาคารของเฮาเนี่ยเคยไป

เด็กบัญชีธนาคารไหนลองไปตรวจสอบเขาเงินมาขอรายการเดินบัญชีซะก่อนขอรายการเดินบัญชีจากธนาคารกรุงไทยกับไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้อยู่โพชัยกับมีโพชัยมีกับไปธนาคารกรุงไทยโพชัยว่าขอนะครับขอรายการเดินบัญชีของหมายเลขนี้ของเจ้าของโดยจะมีค่าธรรมเนียมธนาคารที่มีค่าธรรมเนียมประมาณ150บาทนี่ล่ะนะครับขอมาไว้เจ้าของเหรอไปยืนยันมาของเฮาเนี่ยเลขกันขี้นี่เฮาบ่ได้ใส่มาโดนแล้วสินะครับเป็นการยืนยันว่าเฮาบ่ได้ใส่มาโดนแล้วนะครับบ่แม่นว่าหรือขอออกมาแล้วสมมุติว่าขอออกมาแล้วเฮาเห็นรายการถอนรายการออกบัญชีนี่เต็มพืชเลยนะครับนั่นก็แสดงว่าบัญชีเฮาถูกหลุดไปหลุดด้วยความตั้งใจของเฮาเองดูด้วยความตั้งใจของญาติพี่น้องเองดูดีๆเขาจะเอาบัญชีเฮาไปใส่บ่ได้นอกขันเฮาบ่ให้เพราะบัญชีเฮาให้แล้วมันต้องให้ถึงหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นนี่แล้วก็ต้องให้เขาฮอดที่ ATM พร้อมแสดงว่าเฮาอาจสิเคยขายบัญชีบ่อันนี้ผมบอกกันลึกๆเด้เคยขายบัญชีให้ผู้มิจฉาชีพพวกเขาซื้อในราคา100 600มีหลายแบบเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องเฮาเปิดออนไลน์ไว้ญาติพี่น้องเฮาเอาเลขต่างๆให้เขาไปว่านะครับถ้าลองไปที่ธนาคารก่อนบัดนี้ผู้ลงคนมองจากว่าจะของเปิดบัญชีธนาคารหยังใบเด้อันนี้ยากเด้บัดนี้อันนี้ก็ยากก็ต้องซุ่มเบิ่งล่ะเอาเจ้าของนี่เคยเปิดบัญชีธนาคารใดเนี่ยกับธ.ก.ส.บ่ออมสินบ่กรุงไทยบ่เฮาก็ไปสู่ธนาคารล่ะตรวจสอบยื่นบัตรประชาชนมาผมขอสเตทเมนต์บัญชีของผมเนี่ยเขาธนาคารเขาสิก็แก๊กๆๆๆนายชูศักดิ์รูปธนาคารบ่มีธ.ก.ส.บ่มีเด้อค่ะเพราะว่าคุณบ่เคยได้เปิดใช้เฮาก็ย่างไปธนาคารอื่นบัดนี้ไปโดนแล้วถ้าไปถึงจังซั่นเฮาต้องปิดบัญชีที่จริงปิดบัญชีก็ปิดบ่ได้อีกล่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแล้วปิดบัญชีไม่ได้เลยนะเพราะว่าไงครับเพราะว่าทีนี้เขาอายัดไว้เรียบร้อยแล้วเราจะปิดไม่ได้คำว่าอายัดก็คือบัญชีโจรเอาเงินเขาของเฮาแล้วเฮาสิมาปิดบัญชีเฮาก็ไม่ได้เพราะว่าถืออายัดไว้แล้วธนาคารก็สิบอกไว้แล้วนะครับทั้งเจ้าที่ตำรวจคือตำรวจไอทีเนี่ยเขาล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเฮาสิเฮ็ดบัญชียังบ่ได้นะครับสิถอนออกก็บ่ได้สิไปปิดก็บ่ได้นะครับเนาะเอาก็ลองไปปรึกษาธนาคารก่อนสิไปสน.ลาดพร้าวมันไกลนะครับเสียเวลานะฮะเบอร์โทรก็มีให้คุณแม่โทรมาบางหันให้เบิ่งเอาหมายเรียกมาเบิ่งมีเบอร์โทรอยู่ด้วยครับเด้อเบอร์โทรอยู่ทางหลังน้อยๆเนี่ยพันตำรวจโทรร้อยตำรวจเอกอีหยังเขาสิเขียนไว้อยู่นั่นล่ะต้องโทรไปกับว่าเฮาเป็นญาติคนนี้ว่าเรื่องนั้นเป็นจังได๋ขอทราบรายละเอียดแน่อย่างสิก็ได้เฮาสิมาปฏิเสธว่าอยู่ให้อยู่แน่บ่ได้เฮ็ดหยังเลขบัญชีน่ะมันไปตั้งแต่ก่อนเฮาอยู่ไห้อยู่หน้าบ่นะครับก็ตะกี้เฮาไปรับจ้างรับใบทั้งอื่นบ่หรือเฮาเคยได้ขายบัญชีให้คนอื่นหรือเอาบัญชีคนอื่นไปใช้มีบ่เปิดทิมไว้แล้วบ่เฮ็ดหยังเมื่อมีเงินเข้าก็บ่ไปปิดนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้แล้วบัญชีน่ะให้ไปปิดอยู่ธนาคารถ้าปิดแล้วสิบ่มีเกิดแน่นอนครับพี่น้องบ่มีเกิดแน่นอนอันพวกที่เปิดทีมหลักอีเลียไว้นี่ล่ะเราก็เห็นกองทุนหมู่บ้านเดี๋ยวก็เห็นกองทุนนั่นกองทุนนี่ต้องเปิดบัญชีบางคนก็ไปสมัครอันเขาเรียกยังสมมติเห็นอาชีพเสริมแล้วได้เสริมขายตรงขายยังกันได้เงินได้ส่วนแบ่งเขาสิเอาของบัญชีไปเปิดธนาคารนั่นธนาคารนี่ก็จำเป็นได้เปิดนั่นแหละมันนั่นแหละบ่ไปปิดทั้งเสียเราไปปิดบางเด้อผู้ใดมีเลขบัญชีหลายๆสะใช้อย่างอยู่ธนาคารนั่นนะครับฮะมือสันมันดีเขาจะเอาบัญชีเจ้าของไปใส่เด้อแก้ตัวยากเด้อทางเถื่อนเนาะเอาแต่ว่าส่วนมากแล้วกันไปคุยแล้วกันมันเป็นบัญชีเฮาอีหลีดินบ่หลุดเพิ่นก็ให้เคลียร์กันกับผู้เสียหายดอกเคลียร์กันว่าสิจ่ายเงินเขาว่าเงินเขาบัญชีทั้งที่เฮาบ่ได้มาใส่แต่ว่ามันเป็นบัญชีของเฮาคําว่าสั่นกระทู้ดำเนินคดีนะครับมีโทษจําคุกบ่เกิน3ปีปรับบ่เกิน6คําบ่เข้าใจก็ต้องโทรมาถามใหม่เนาะประเด็นใดนะครับเอาฟังเพลงเถอะเนาะอ่านได้ความรู้เด้อขอบคุณพี่น้อมพี่ถนอมเลขสีจากพนมไพ่ FM 88.00 พนมไพ่บอกว่าได้ความรู้ดีครับขอบคุณมากขอบคุณครับ

มาฟังงานเพลงนี้กันแล้วกันเนาะรักนี้มีการตัดให้เพิ่นแน่ฝนตกพอสิหนีก่อนมอบให้ผู้สิมีกรรมหลายผู้สิแก้กรรมแล้วก็ยังมาหายผู้เป็นสูตรถอดแล้วก็ยังมาหายกูแก้กูสางกูแก้กูสางผู้มีกรรมหลายแล้วก็เลยมีรักนี้มีกรรมกูแก้กูสาง

0: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบ
1: หอมน้ำมันบกเผาบรรเทาอาการแสบบกโหกแสบซุ้ม
0: สนับสนุนโดยกล้วยผงดิบ
1: หอมน้ำมันบกเผาบรรเทาอาการแสบบกโหกแสบซุ้มอกแสบกระเพาะดีต่อลำไส้กำจัดแบคทีเรียราคาเพียง250บาทขนาดบรรจุ250กรัมติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200

0: ดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร080-979-8200
1: ต้องกันเด้อสำหรับผู้ใดที่อยากได้กระชายดำกระชายผสมโสมเป็นยังไงกระชายดำที่เขาปลูกคือขิงคืออย่างนี่แหละนะครับปลูกเสร็จแล้วก็เอามาผสมกับโสมเกาหลีนะครับแล้วก็มีสมุนไพรอื่นๆเข้าไปอีกนะครับสรรพคุณก็นะครับเป็นยาเจริญอาหารกินข้าวแซ่บแล้วก็นอนหลับไหลเลือดไหลเอ็นไหลเลือดไหลล่มนะครับบริโภคกินกันก็คือคันเขาไม่ได้ออกกําลังกายนะพี่น้องเขาไม่ได้ออกกําลังกายเลือดล้มมันก็บ่ค่อยแรงนะการกินวันนี้มันก็สิเลือดล้มดีระบบย่อยก็สิดีเพราะว่ามันสิมีสรรพคุณในการที่เฮ็ดให้เฮาเนี่ยระบบย่อยดีขึ้นเพราะว่าสมุนไพรอยู่ในหั่นมันเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับระบบย่อยน้ํานะครับเกี่ยวกับน้ํามะแรงก่อนกินข้าวก็กินนะครับพลคนว่าย่ําสินอนกินอีกเลยบ่ได้คือกันเนาะกินแล้วเฮาก็มันก็สิเฮ็ดให้เฮาได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฮาแม่นบ่ล่ะที่มันยืดๆยาดๆอยู่หั่นล่ะนะครับให้มันได้คลายตัวเนาะบ่ได้ไปใส่มาใส่ฮารอครับผมเอาไปใส่ล่ะสาวกาฬสินธุ์ค่อยขู่

0: อาพยากรณ์อากาศจังน้อยที่มีคือฝนมียังคือตกดีแท้ว่าซั่นพุ่นเพิ่นว่ามันเป็นหยังคือตกยันแม่สิเศร้าว่าซั่นอันนี้เนี่ยฝนเนี่ยจะฮอดวันที่21เด้อมื้ออื่นก็ยังสิตกอีกดิมื้ออื่นตกอีกโดยเฉพาะฟ้าภาคอีสานเฮานี่ฝนฟ้าเนี่ยจะตกประมาณร้อยละ 80% ของพื้นที่แต่ว่ามันจะมีฝนตกหนักบางหม่องนะครับในช่วงนี้ฮอดวันที่21นะครับส่วน22 23 24 25ฝนก็จะ 60% ถือว่าก็ยังตกอยู่นะครับแต่ว่าสิเบาลงนะครับเบาลงสิบ่ตกพร่ำเพรียบ่ตกแบบนี้นะครับช่วงวันที่22ไปฮอด25สิงหาคมช่วงนี้ฝนจะตกหนักในมื้อ2มื้อนี้ก็มีจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาอุบลนี่คือภาคอีสานเฮาฝนตกทั่วไปแต่ว่ามีจังหวัดอยู่จัง 3-4 จังหวัดที่ตกแห้งกว่าเฮาอีกของเฮาซ้ํานี่จะจิ๊บๆจังหวัดที่ตกแห้งกว่านี้เฮาอีกเป็นมิดเป็นน้ําเป็นตอนเป็นท่วมเป็นหยังนี่ก็เฮาอีกก็คือจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลําพูอุดรบึงกาฬสกลนครและนครพนมคือเท่านี้เนี่ยเขาเจ้าเป็นเคลื่อนหยังเขาเอื้อนมาแถวนี้มันเป็นร่องฝนนะครับมีร่องฝนนะฮะนะครับมีร่องฝนร่องฝนนี่ร่องฝนมันจะไปสิมาจากประเทศลาวมันจะไปทางมันจะเริ่มต้นจากมุกดาหารนี่แหละมันก็จะไปนครพนมไปนครพนมมันก็สิไปขึ้นไปบึงกาฬแล้วก็มาสกลนครออกจากสกลนครมันสิลาวมาอุดรจากอุดรมันก็สิจากอุดรมันก็สิไปหนองคายพวกนึงอีกสิ่งนึงมันสิมาหนองบัวลำพูว่าหนองบัวลำพูติดกับอุดรนะครับแล้วก็ติดกับจังหวัดศรีสะเกษบุรีรัมย์นะครับสุรินทร์ฝนมาตกนะครับเพราะว่าไม่ได้รับอานิสงส์ร่องน้ำฝนคือเฮานะครับในช่วงนี้ฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหล
0: ว่ามันนอนล่ะแม่ว่ามันไปวายโบสถ์ทางใดล่ะมีเรื่องใด
1: ทางดอกไม้
0: เห็นดอกไม้มาเสร็จแล้วได้ไปได้จังโมงล่ะแม่ได้จังโมงล่ะของหั่น
1: ฮะ
0: ได้จังโมง
1: ที่ไปสานสิ
0: ฝนตกซะแล้วมันก็สิไปย่างมอเตอร์ไซค์มายากแท้ดิเปียกเบิดนั่น
1: ว่าส
0: ิน
1: ั่งไปหาหมู่เจ้าอยู่บ่บ่รู้จักอันเบื้อโทรหมู่เจ้าว่าซั่นเน
0: า
1: ะ
0: นําไปสํานักงานแม่
1: จ้าสํานักงานอันผมไปส่งนายหม่องครับผู้เดียวผมกันมาระหว่างแม่คำเมื่อวานเนี่ยจะไปส่งกระเจ้าเมื่อคืนแม่แห่งที่เขาวัดที่บ่ได้ไปส่งกระเจ้าจมอยู่ตรงนั้นแ
0: หละแบบคือว่าไปเอาตั้ง 3:00 น.เขามาหอดใหม่ๆก็ไปเอาเลยดักเอาเลยมันตั้งอยู่หม่องไหนล่ะสำนักงานมันนั่นแฟดอีกเพีย
1: บอยู่บึงน่ะ
0: อยู่บึง
1: เน
0: ี่
1: ย
0: แม่นเลี้ยงเหลียงสีเหลืองเหลียง
1: อยู่บ้านมึงจะเป็นออกมึง
0: คันแดงนี่คันเป็นแดงนี่มันเป็นเนี่ยเหียงก่อของงานนั่นคือลีแดงนั่น
1: แดงนี่อยู่บ้านติดบ้านเลยจะเป็นออกบ้าน
0: แดงนี่บ่แม่นน่ะของผมสมไปเหลืองเหลียงแฟดเอ็กเพชร
1: แดงอยู่ใกล้
0: มันมีสาเหตุอยู่หั่นล่ะคันแดงคือบ่ส่งแต่ส่งอันแดงๆบ่หามือก็บ่ฮอดเคยส่งแล้วหามือแม่นเพิ่งดาสนั่นปั้นพื้นเลยก็ต้องเปลี่ยน
1: อันนึงนี่อยู่บนอันคักเลยข้างบ่ไฟไปนี่ได้หม่องหลายของเขาก็ได้คือกัน
0: มันอันมี JNT นี่ก็สีออกสิเป็นสีน้ำเงินเจนที่แล้วก็แฟดเอ็กเพชรแล้วคือลีเอ็กเพชรนะครับผม
1: เป็นอีหยังแหน่สายแก่พวก
0: ไปถามเขาตัวจะไปถามเขาว่าเป็น
1: แน่เปิ้ลก็เต็มนี่เนาะบ้านแม่นี่จัดปักหลายนี
0: ่
1: เนาะส่งบ
0: ่ทันเอ้าก็จริงว่านั่นตัวส่งหมดว่านั่นว่าฝนตากฝนได้หมดแล้วสิกาแฟข่อยเพราะมันส่งไปตามทางที่มันเปียกว่าละกาแฟสบู่สบีพุ่นนั่น
1: อยู่ในกล่องพุ่น
0: น่ะแต่แกพุ่นละคนก็ว่ากันกล่องเบี้ยวเนี่ยว่าเอาเด้ตีขึ้นเนี่ยพี่กล่องเบี้ยวกล่องหยังมันก็บ่เบี้ยวหรอกส่งแจกผมเหมือนพนักงานไปจักก็หยอกจักทังจักหลายต่อเนาะ

0: quăng นะอันนั้นเกียร์กับบอดี้อันนั้นเกียร์กับเด
1: ี๋ยวๆเท่ากับเทือนเนี่ยไปมันบ่แม่นเจ้าของเฮาเนาะหลายบ้านหลายซังไปทอด
0: นี่อันจะใต้ดำนะมันจะเอาอยู
1: ่
0: อันกับอันชี้อันนั่นนั่นถ้าอย่างนั้นเนา
1: ะนะ
0: อ๋ออันนี้แต่ภาษาอังกฤษ
1: อันท่ามองนี่มองไหนมันเหี่ยวน่ะท่าลงไปส่วนเท่าผู้นั้นเขาเท่าหลังตีนหลังมือใส่ตัวลงไปเนี่ยมันเหี่ยวมันเป็นสาวคืนคืนบาโลซันบานหางจระเข
0: ้ปัญญาเนาะบัดสิงาม
1: เอ้ยย่อยไปคือหากไส้นี่เพียง
0: งามงามเลยเนาะไปบัด
1: สวัสดีคุณบุญเดลิศ
0: มันเป็นกินข้าวผิวว่ะ
1: กินข้าวผิวจะไปกินเด้อจะไปต่อยจะว่ามันแย้มจะไปต่อยแต่ขนมปังเด้ออืม
0: มี
1: ค่
0: าอยู่มือเ
1: ล่น
0: น
1: ี่แหละเออลองท่าสิหลังมือเบิ่งท่าแล้วมันสิเหลี่ยมยิบๆดอก
0: เน
1: ี่
0: ยไปหายายๆของเขาสิมามันในใจนี่นะ
1: อืม
0: บ่ยายจังเลยที่เราจะจมมันก็เราทาประตูกาแฟ
1: เด้อมันลงแดงหรือเปล่านี่กาแฟป่ะนะ
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: เออ
0: แต่เจ้าว่ามันแซ่บเจ้าเลยบอกติดต่อแบบแค่เจ้าฟังได
1: ้
0: หล
1: ายจัง
0: หว
1: ะแซ่บตัวกินเขาแล้วครับ ม
0: ีใครอยู่เด่น
1: เออแซ่บยี่ดีก็ยังฝนตกแหละฝนตกมีคักนี่นะ
0: เจ้าฟังไม่มีใครอยู่ที่จะเจ้าเลยมาหา
1: เนี่ยเอ๊ะกับฟัง
0: กับหัวหน้า
1: อยู่ขึ้นสารคามมันก็จัดเรียงนี่ล่ะเรียงแป๊กกล้วยกับกาแฟอย่างเดียวไปละสีมื้อนี้
0: จะบูกับเบิด
1: ก็หมดแล้วก็สร้างตัวเดี๋ยวนี้มีนมแพะมีบักขามแล้วก็มีมะละกอได้หลายรสก็สร้างใหม
0: ่โอเดียจักก่อน
1: นั่นล่ะก็ถือว่าเฮาถือว่าเฮาแม่เสริมกับมีแฟนคลับเต็มบ้านเต็มเมืองคือกันดังก็ดาราผู้นี้นั่น
0: ยังว่า
1: เอิ้นว่าสิเก็บซี
0: ่อันน่ะก็ต้องฟังในนี้ก็อยู่ได้ก็เจ้าเลยมาหาเนี่ยได
1: ้ครับอื
0: มมาเปลี่ยนแล้วเจ้าบ่ได้กินได้เปล่าไปส่งให้เจ้าเก็บดอกมันแล้วจะเปล่าไปส่งให้เจ้าบ่ได้อื
1: ม
0: ครับไปส่งแล้วแต่จะปูกับเสียแล้วจะแฟกับเสียแล้วแต่กล้วยกับเสียแล้วจะปูหน่อยปวดออกมาบ่มีนมเข่าเนาะว่าน่ะ
1: น้องบืนกันเลยหรอกน้องว่าเสียน้องเจ้าของหายมันบีบออก
0: เจ้าของมันเบิดคุณภาพแล้ว
1: เอออันเขียวเขียวบานทางจระเข้เป็นเขี้ยมถ้าแต่ตึงเด้อไอ้น้อมเด้อบอกวันนี้ตึงตึงบอกน้องบุรีก็อยากว่าวนาเคียงอึ้งตึงอยู่
0: โอ้ประตูน้องบ้านนี้จะเป็นสีผู้งามเด็ก
1: คุณนุ่นสีเหลี่ยมสีใสเป็นน้องที่เพชรเป็นถามอันนั้นเพียงสามสาวกาลสินบางแล้วเอาไปใส่ได้กี่รถผมขายให้อยู่ตั้งอันตรายตั้งกี่อันละร้อยเนี่ยอันตรายวันนี้มันเหลือผมก็เลยเอ้าแถมแถมให้พี่น้องไปใส่ซะนั่นอืม
0: เราก็ได้ถึงกับมาเรื่อยบ่อยฟังไงถ้าเราสิ่งไหนเด้อ
1: สิดีอันละจะได้ก็สิแถมผมเชื่อรถผมส่งอยู่นี่มันมีต้องสิแถมละล่ะคือหาบ่ออก
0: หาบ่ออก
1: แถมผมเชื่อรถแถมรถดีไปคือเขานั่นอืมนี่แถมขี้เยี่ยมดีเหรอไม่ได้ซื้อหลายแถมก็ขี้เยี่ยมเนาะ
0: เจ้ามันคือได้ขายดีแต่โดนคน
1: อ่ะอันใด
0: ตั้งเอามาตั้งเอามาคือได้สมุน
1: ไงเบิดโอ้เจ้าใส่เหมือนหลักเขาจะไม่ได้ถือว่ากินใดกินใดดอกมีอันใดเขาจะก็ใส่อันนั้นละเขาจะก็เข้าใจยุคกันเขาจะหากเขาจะฟังวิทยุเขาเข้าใจยุคนั้นบ่มีอีหลี
0: เราฟังวิทยุจังบ่ได้เราใส่มีสม
1: ุ
0: นน้ำด่านขาบ่ได้ขายน้ำแหน่เนาะมีแต่แหน่ไปขาย
1: เนี่ยมันกับลักษณะพิเศษมันคือมันผสมน้ำมันบอกผ้าเฮ็ดให้เหลี่ยมให้ใสแล้วมันกับขาเสื้ออะไรก็อีกจังนึงก็คือมันแก้ขั้นแก้ค่ายดีทุกสูตรแหละสาเส้นผมก็ได้นี่รถตัวห้องใส่เฮาตอนตอนนั้นมันเถียนอ่ะรถตัวเจ้า
0: ฟ
1: ัง
0: น
1: ี่
0: จะอยู่จังหวัดไหนเราฟังนี
1: ่ดีแล้วนี่ดี
0: เน
1: ี่ย
0: ฟังเนี่ยวันนี้เจ้ามาสั่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าสั่งน้ำมัน
1: นั่นละหายไปแล้วอะไรมองอะไรมันเหี่ยวเหี่ยวกับไปท่าบอกมันเหี่ยวมันสิตึงขึ้นเลยกันท่าหนาหนาก็สิบูดมัดมือแล้วมันตึง
0: เนี่ยไปชมมันก็ใส่ดีเนาะ

0: 那时候满坡晒，又不开干了，满坎瘪。มันขามเปียกกับมันโพชัยนี่แยกกันบ่ออกเลยจักอันไหนเป็นโพชัยอันไหนเป็นขามเปียก
1: โพชัยสี่หมู่บ้านขามเปียกหมู่เดียวนั่นหมู่ใหญ่ต่อยลองสอง
0: หน่อยเห็น
1: ไ
0: หม
1: มันก็แยกปุ่นยังบ้าน
0: ถนนทางก็สะดวกสบายแลนทะลุกันมาหาบ้านว่าวันขามพุ่นบวกออกมา
1: วันแรกเปิดที่เงี้ยคือมีแต่เต็งมันมันเต็ง
0: ครับเพิ่นขอมาเพิ่นขอมาก็เปิดเพลงมวนมวนเพิ่นบ่ขอมาก็เปิดเพลงกีฬากีฬาไทยปีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: อันเนี่ยมันคือร้องมวนร้องก่อนๆไง
0: มันเป็นเพลง AI AI หมายถึงว่าระบบคอมพิวเตอร์เขาทำโดยไม่ใช้คนร้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์แปลงเสียงแปลงเสียงคนให้มันดีให้มันพลอยบ่กระโชกโหกหัก
1: คือนะบ่ร้องเพลงแหนกว่าจ๊อ
0: เมื่อคืนนี่เพลงอีหยัง
1: บ่ร้องบ่เอาเพลงยังให้แม่จะติด
0: เพลงอีหยัง
1: นี่ร้องเพลงสาวเติมสวยเด้อเพลงน
0: ั้นโอ้ยเขาสิสวยข้างน้องได้สาวเสริมสวยเพิ่นฮักสาวเสริมสวย
1: แค่น้อยเขาล่ะบ
0: ่เขามาแล้วแม่น้อยก็ได้เพลงอันนี้เด้อเพลงสัญญาปากขอนเนี่ยเด้อแม่น้อย
1: หน่อยแน่เด้อแน่เที่ยงนั้นแน่เด้อเอากระดาษหินนั่นแน่แน่2พันปีนั่นแน่แน่เสียได้นั่นแน
0: ่ครับ
1: หมู่แปดนั่นแน่บ้านหลงเมืองนั่นแน่เด้อบ่ซุกคนสร้างป้อมแน่เพิ่งแน่หยังสุดาบ้านต้องค้ำมื้อนั้นบ้านบ้านมื้อนั้นแน่เรียนแน่น่ะมื้อนั้นเด
0: ้ออ้าวมาจากซ่องอะไรบอกเพิ่นแน่กินกินหมดไว้ก็สิซื้อไว้ได้ก็ครับ
1: ม
0: ัน
1: ก็อยากกินเต่ากินแดง
0: กินแล้วมันเป็นอันสมุนไพรปนอยู่กับกินว่าเป็นแดงดอกมันเป็นกาแฟมันเป็นพวกใบ
1: แ
0: พ
1: ร่
0: กล้วย
1: แต่ว่ามันแตกเป็นเต่าเป็นสอด
0: ก็แ
1: สบราคาเป็นสีกลางนะ
0: ครับผมนะครับ
1: แล้วแค่ที่ตั้งที่เจอสมุนบกปูก
0: ันครับครับครับ
1: สวัสดีจ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับฝากไว้ถึงแม่เจสอนบ้านทาเสียวนะไม่เด้อการได้ฟังอยู่รายการนี้หรือบ่ได้ฟังสบู่เนี่ยนมแพะกับมะขามรวมแล้ว800บาทนั่นส่งไปบ้านหันฝนมันตกห้ามเนาะเพิ่นก็เลยส่งกลับขึ้นมาหาบ่าวชูศิลป์เพิ่นบอกว่ามันถือฝนแห้งโพดเพิ่นเลยว่ายันลูกค้าว่าเพิ่นสิส่งกลับขึ้นมาเลยเฮ็ดให้เหตุเป็นเหตุในลาซาผมก็เลยส่งไปอีกรอบที่2ละนะครับก็สิได้มื้ออื่นเด้อครับเด้อว่ามันเจอฝนเหมือนเจอฝนวันนี้เขาแทบผู้ไปส่งกับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะถือฝนกับเต็มลบกับท่านเลยฮัลโหลอ้าวสายสุดท้ายด้วยนี
2: ่อันนี้ทันฝนมันแท้ข้างล่างกันเลย
0: ฝนกับว่าเป็นบาทเป็นบาทโอ้อยู่นี่ยันผมนี่อึ้งห้องเต็มอยู่ในนี่อึ้งอยู่ในสวนอยู่โอ้ยมาห้องยกห้องตีคือบรรยากาศทงหน้าเราอยู่ในตลาดกันได้ทันที
2: ทงหน้าแล้วยังมือเจ้าดินนกอุจืนก่อนเนี่ยครับเลี้ยงมันไหวนก
0: คือไงมันขี่ตะเฮี้ยนดีเลี้ยงหลายๆนกพิราบอยู่นี่มาเอาในแห่งหลายครับ
2: ว่ายังยังมีก็หลายอันยากละอันจุกเงินละหลายหลายแล้วว่าเดี๋ยวยาไปเบียมันก็เลยว่าอย่าไปเบียอะไรมันไม่ดีก็เลย
0: มันหลายมันขี่ก่อนใหญ่ซ้ําขี่แล้วมันก็ขี่สังกะสี
2: นั่นมีนกพิราบมันก็ดีตัวมันได้มีตัวพิราบเลยว่
0: าเอื้ออยู่นี่มันหลายคนมากเป็นหมู่แล้วมันก็ไปกินเขาอยู่โรงสีบ้านนี้อยู่ใกล้โรงสีไปกินเขาแล้วก็แห่มันโรงเรียนแห่โรงเรียนก็เห็นเฮาอยู่ใกล้โรงเรียนก็แห่มาเฮาอยู่นี่ล่ะ
2: อยู่นี่มันลังหันเป็นบ้านจ้ะ
0: อาหารให้หมานี่อาหารเม็ดอาหารหยังมันมันร้อยกินหมดแล้วนกพิราบ
2: ขายได้เอาไปขายแน่อันลูกไปบ่ได
0: ้
2: ไปบ่ได้แล้วแต่เขาเจ้าสินมาสร้างบ่มาถือ
0: บ่พอจะได้ขายดอกตี้ให้เราไปอันเดียวนึงเพราะว่ามันเหลือมันหมดแล้วบ่ได้สั่งมาขายแล้วผมก็ใส่ไปใส่มามันก็ดีอยู่มันเหลืออันนึงก็เลยบ่หาจักเสียวหยังแถมเนาะบ่ได้ซื้อพันบาทหาแนวแถมให้อือ
2: ขอเพ่งมันไม่เติมนี่ล่ะ
0: ครับรักษาเสริม
2: เพ่งแม่ดีเจ้าของแม่

0: ในอดีตเป็นชาวเสริมสวยนะ
1: อืม
0: บางเพลงนี่ยากไหนอย่าคิดว่าอย่าคล้องเลือกตัวอย่าคล้องดีว่าเหตุบ่ได้เลี่ยนมากนะช้าแต่ช้าแต่วันนี้มันยังแข็งแรงอยู่สิ่งแปลกใหม่ล่ะ
1: ยังแห้ง
0: อยากเหตุงานใดหรือว่าจะเหตุบ่ได
1: ้ครับอืม
0: ต้องน้ำกันก็ไม่เสริมแล้วก็มองไม่เสริมเต็มหรือจะยัง2,000ปีแล้วจะไม่น้อยที่ทานแล้วก็ไม่เที่ยงมวยเพลินแล้วก็เจ้าน้ำลึกแล้วที่ท้อง
1: อ้าว
0: แม่มามาเมตาล
1: ปืน
0: บ
1: ้
0: าบันโทกี
1: ข้าหัวควรใจ
0: หายพี่น้องเข้าเมื่อทุกคนคนหนึ่งติดเครื่องรับฟังสาวเสือไล่เหมือนแม่บ้าน
1: ครับ
0: บ้านเวียนน้ำมันเด็กแล้ว
1: เขีย
0: นตั้งตั้งก่อกฎหมายเพิ่นคือคือบริษัทขัดนะต้องตั้งเมื่อไหร่ละ
1: อืมครับเอาก็ได้ความรู้ไปสวัสดีครับขอบคุณสุขสายกันแล้วกันเวลาก็เกินเวลามาเท่าไรสิไหลเพียงไหนได้พี่น้องเพียงกับมีหัวใจที่ใช้แล้วขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอแล้วก็งานเพียงรักษาเสริมสวย3งานเพียงนะครับอ้าวเลี้ยงกันไปจบแล้วบัดสินจากลาพี่น้องไปสักก่อนพอกันใหม่ในมือต่อไปสำหรับมื้อนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 06

0: 6373663637
1: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นเช่นเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-993-6695

0: 0975-7158152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยา
4: อาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
5: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครันคุ้มค่า
4: เคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้า
6: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิ

0: สุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่103อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางบริการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐาน
2: ดูสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ร้านทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสม

0: ตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภออำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อที่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599

0: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center
2: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โสดให้มันให้ม
5: ันต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงิน ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มันมีอะไรมันจะตึงจะหย่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยที่ว่ามันตึงไปนี่ก็เรียกไอ้เกิดขึ้นความคิดของเรานี่ที่ว่ามันหย่อนไปเกิดจากความคิดของเราถ้าเราคิดว่าไม่มีอะไรมันจะตึงอะไรมันจะหย่อนแต่ละอย่างสุขกับทุกข์นี่ครับถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ชอบสุขนี่ครับนะยินดีในสุขเราคิดว่ามันดีแล้วมันสุขนะไอ้ความจริงๆไอ้เรื่องสุขนั้นน่ะถ้าคิดเช่นนั้นมันก็ไม่ถูกเหมือนกันไอ้สุขไม่ใช่ของมันจะดีนะไม่ใช่เป็นสัจธรรมนะนี่ไอ้สุขมันพบแต่ท่านให้รู้จักนะไม่ใช่ว่าไม่ให้รู้จักสุขนะแต่ท่านให้รู้จักสุขอย่าไปเมาสุขทุกนี่มันก็มีอยู่แต่ท่านให้รู้จักทุกอย่าไปตะคุบมันปล่อยสุขกับทุกให้มันลอยอยู่ตามเรื่องของมันยังไงเนี่ยแต่อย่าไปวิ่งตามมันแต่เราให้รู้มันอย่างนั้นที่ว่าอยู่ในป่าอย่างนี้นะดีแล้วมันสงบมันสงบเพราะมันถูกใจเราไม่มีใครกวนเราอันนี้หรือมันเป็นธรรมะถ้าหากว่ามีอะไรมากวนขึ้นเราไม่สงบมันจะเป็นไงล่ะไอ้ความไม่ไอ้ความโง่มันจึงขึ้นในเวลานั้นผมจึงบอกว่าไอ้จริงทั้งหลายแล้วเนี่ยมันจะเป็นสุขให้เรารับว่าอันนี้มันสุขสุขนี่เป็นสุขเรื่องให้เรารู้ว่าถึงความจริงของสุขคืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันแต่อย่าปล่อยมันให้รู้มันรู้เราอย่าไปตามมันจนลืมตัวอย่าเมาผมว่ารู้ความสุขนี่ด้วยปัญญาไอ้ทุกข์เกิดขึ้นมาไอ้สิ่งที่ไม่ชอบของคนในโลกนั่นมันก็เป็นของมันอยู่แต่ความเป็นจริงทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันก็เป็นสัจธรรมนะบางคนทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่ยอมจะรู้จักมันอันนั้นคือคนหนีทุกข์โดยทางที่ว่าไม่มีปัญญาพูดยังไงยังผมไม่ได้ครับไม่ค่อยจะเข้าไปในวังในนากับเขาอยู่ในป่ามันสงบดีลองสินี่จะมันจะถูกไหมถ้าเราไปมองมันสินี่ไอ้ความสงบนี่แหละมันเป็นพิษแล้วล่ะนี่เห็นปะไอ้เรื่องสงบเนี่ยหูเรามันไกลจากเสียงจมูกเรามันไกลจากกลิ่นลิ้นมันไกลจากรสโผฏฐัพพะเนี่ยกายมันไกลถึงไกลจากโผฏฐัพพะทั้งหลายมันสงบเองนะอันนี้เราอยู่อย่างนั้นนะเรียกว่ามันอยู่เฉยๆสงบสงบโดยทางที่โง่เองมันโง่ครับมันโง่ถ้าหากมีใครมาพูดอะไรแล้วก็สบายดีนะถ้าหากมีคนมาพูดอะไรขึ้นไปมันจะเป็นไงไหมอย่างนี้ครับเนี่ยเราจะต้องคิดว่าอย่างนี้ผมว่านะคนเราทั้งหลายก็นึกว่ามันมาไอ้สิ่งทั้งหลายมันกวนเราทั้งนั้นแหละอย่างนี้จะอยู่ในที่สงบอย่างนี้นั่งสมาธิอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามีเสียงดนตรีเกิดขึ้นมาเราก็นึกในใจอันนี้มันกวนเราเนี่ยอันนี้มันกวนเรานะแล้วคนนี้มันไปฮะนี้มันไปเรื่อยๆไปถ้ามันมีเสียงเลยอันนั้นมันกวนแล้วเนี่ยอันนี้พอมันผิดมันผิดทั้ง 100% ถ้าเรามาย้อนกลับทีว่าอีกทีหนึ่งได้จะมาคิดว่าเรามาไงเขามากวนเราหรือเราไปกวนเขานี่มันจะชัดนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้แหละ

0: ู้แล้วครับ
1: ใช่
0: ไอ้เรามันไปกวนเขาตรงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราเนี่ยมันก็เมาเต็มที่มันแหละครับนะอย่างนั้นพระท่านว่าความสงบทำขึ้นมาแล้วให้มันสงบแล้วอย่าไปเมามันถ้าเมาความสงบแล้วเป็นต้นมันก็ลืมตัวมันก็มาไปเมาเรื่องวุ่นวายเหมือนกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาก็ดีใจส่วนเป็นคนโง่ถ้าทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ทุกข์จนเกินไปอีกแหละครับเพราะว่าไม่เป็นสมาปฏิปทามันจะถึงมันจะหย่อนมันอยู่ตรงนี้ครับไม่จะอยู่ที่ไหนแต่ค่ายบ่ายไอ้โลกที่มันอยู่เราอยู่คนเดียวนี่เนี่ยครับมันจะม่ำเสมอแล้วแก่บุคคลที่มีปัญญานะพระพุทธเจ้าประกาศรู้ในโลกนี้โรกวิทูรู้แจ้งซึ่งโลกนี้ก็รู้ในเวลานี้ครับแล้วผมไม่ได้ถือว่าเอออันนี้เราถูกคนนั่นผิดไม่ได้ถืออย่างนั้นไอ้ตรงนี้มันสุขเราควรจะเอาตรงนั้นมันถูกคนจะปล่อยมันในทางที่ถูกมันจะปล่อยทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรไอ้เรื่องสุขเรื่องทุกข์มันไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่ถูกทางมันไม่ใช่ความสงบสุขมันก็ไม่สงบทุกข์มันก็ไม่สงบความที่สงบที่แท้จริงนั่นน่ะมันต้องปล่อยสุขทุกข์ปล่อยรู้ที่ไม่รู้มันปล่อยรู้ที่รู้มันดิต้องรู้จักมันดิต้องรู้จักทุกข์ที่สุขต้องประสบกับมันดิทุกข์ก็ต้องประสบกับมันดิครับมันจะรู้สิ่งทั้งสองนี้ถ้ารู้สิ่งทั้งสองนี้เป็นต้นก็วางนะมันวางแล้วครับเป็นปกติละกันมันจะเป็นสุขขึ้นมาแล้วก็รู้มันว่าเอออันนี้มันอย่างนี้ทุกข์เกิดขึ้นมาว่าอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ของมันอย่างนี้นี่มันก็เป็นเรื่องของใครของมันเขานั่นแหละครับสุขมันก็วูบขึ้นมาหนึ่งก็หายไปทุกข์มันวูบขึ้นมาสักว่าอารมณ์เดียวมันก็เป็นไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนี่เรื่องมันจะตึงจะหย่อนต่อพระพุทธเจ้าต่างประเทศได้ฟังเลยนะเทศได้ฟังเลยตามวัตถุนิการิโยโคอัตตะกิรมาตานิโยโคท่านทำเลยครับเพราะอันนี้เนี่ยมันตามไล่ท่านอยู่ไม่หยุดนะเมื่อท่านโผล่มาท่านประเทศตรงนี้เลยครับเทศตรงนี้เลยนะนี่เราจะไปอยู่ที่ไหนครับรู้สิผมว่าถ้ามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีที่ปฏิบัติอันนี้จะต้องเตรียมตัวนี่แต่ว่าอย่าให้เมาอยู่ในป่าก็อย่าเมาในป่าอยู่ในเมืองก็อย่าเมาในเมืองอยู่คนหมู่มากก็อย่าเมาคนมากอยู่คนหมู่น้อยก็อย่าให้มันเมาในคนหมู่น้อยครับให้มันรู้จักมากให้มันรู้จักน้อยให้มันรู้จักสุขจักทุกข์ตามความจริงแล้วนะมันก็ถอนออกมาเท่านั้นเองครับแล้วก็ปล่อยไว้ให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณอย่างนั้นผมคิดว่าถ้าไม่เรียนตรงนี้ไม่ได้ครับไอ้คนนั้นเคร่งไปที่ไอ้ตึงไปอะไรมันเคร่งมันตึงมันก็ไม่ถูกตามเรื่องมันหรอกครับมันไม่สม่ำเสมอหรอกครับไอ้เรื่องที่มันสม่ำเสมอเรียกว่ามีความรู้ตามความเป็นจริงมันอยู่อย่างนั้นเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรถ้าเรารู้เรื่องจริงทางลายได้นี่โดยไอ้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่ไปจับมันหรอกครับไม่ไปตะคุบมันหรอกถึงแม้ไอ้สัตว์ต่างๆไปตะคุบมันดูสิครับไปจับหางมันก็กัดไปจับขามันไม่วางมันก็กัดเท่านั้นมันไม่อยู่ต้องปล่อยมันต้องรู้มันซะถ้าสิ่งทั้งหลายเรารู้มันแล้วมันก็ไม่มีอะไรแต่มันถึงมีมันก็ไม่เกี่ยวกันมันเป็นคนละอย่างอยู่เพราะว่าจะไปหาอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ได้นอกจากปัญญาหนีที่ไหนไม่ได้หนีความวุ่นวายหนีไม่ได้ครับนอกจากหนีด้วยปัญญาแค่เขาหยุดไปอยู่ในป่าอย่างผมนี่ครับนึกว่าผมหนีจากทุกข์เลยครับถ้าไม่รู้มันก็มาหาทุกข์เท่านั้นเขาไม่ถือว่าอะไรแต่ว่าธรรมดาสมณะผู้ประพฤติปฏิบัติโดยตรงอยู่แล้วก็อยู่ได้เมื่อมีเหตุที่ท่านจะต้องอยู่ที่นี่ท่านจะอยู่ได้ถ้าไม่มีถ้าท่านจะอยู่แต่สมณะของเราเป็นผู้หาความสงบต้องพยายามหาที่สงบอยู่เป็นพื้นถ้าหากว่าเราอยากจะไม่ให้ยินเสียงเสียงเราก็ยังมีอยู่นะไม่ได้ยินเสียงรถเราไปเราก็อยากนั่งรถหรือไม่ให้รถมีเสียงเหรอนี่ก็เป็นอย่างนี้ว่าเราคิดเห็นมันรอบรู้รอบอยู่อย่างนี้ผมมาอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นอะไรอย่าเมาดีหรือถูกถ้าเราทำที่ถูกก็ดีแต่ความคิดไม่ดีไม่ถูกมันทำถูกมันก็ไม่ถูกไม่ยอมใครของเราถูกทั้งนั้นใครว่าผิดก็ถูกทั้งนั้นไม่ยอมใครนี่ครับเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ดีก็ดีกันไม่ถูกมันก็ผิดแล้วนะได้ดีแล้วไปยึดดีไว้ไม่หยุดเลยไม่ปล่อยคนอื่นเลยเป็นต้นยึดไว้น้อยก็ทะเลาะกันเป็นเรื่องนั่นก็ไม่ดีแต่นั่นเสียหายหมดประสบความดีแล้วก็เอาไว้ไม่ได้ประสบความถูกต้องก็เอาไว้ไม่ได้รักษาของที่มันเกิดขึ้นมาแล้วรักษาไปไม่ได้โดยไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าจะมีมารยาไปเดินไปเงี้ยเดียวเงี้ยเดียว อย่าไปดูมันในแง่เดียวดูมันสองแง่เรื่อยไปก็มันเป็นอย่างนั้นระวังผมความเห็นผมเป็นอย่างนั้นคิดเป็นอย่างนั้นผมว่าไอ้ความสงบมันที่ในป่ามันก็ไม่สงบหรอกครับที่ทุ่งนามันก็ไม่สงบหรอกไอ้ความสงบมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ความเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นแหละฮะดูเจ้าทรงเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักเช่นนี้นะจะหลับตาหรือจะลืมตามันก็ต่างกันแต่หลับตาหรือลืมตาเท่านั้นหลับตาอยู่ตาไม่เห็นรูปแต่ตาข้างในมันเห็นอยู่ปิดหูไว้เป็นต้นหูนอกเป็นไม่ได้ยินเนี่ยแต่สัญญาในเสียงนั้นมันมีอยู่แต่อยู่ที่ไหนไม่พ้นเนี่ยผมพูดง่ายๆผมตัดสินเอาง่ายๆอย่างนี้คือมันจะรู้ตรงนี้นะไม่อยู่ที่อื่นเรื่องที่เรียกว่าเรื่องธรรมวินัยเรื่องธรรมวินัยมันเกี่ยวโยงกันครับอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวโยงกันเรื่องธรรมกับเรื่องวินัยนะมันเป็นเรื่องหัวงูกับหางงูไปจับหางงูมันก็วกมาตัดเราก็ได้นะไปจับที่ไอ้กลางงูตัวงูมันก็วกมากัดเราก็ได้เพราะหัวงูกับกลางหัวงูกับหางงูมันอยู่ในงูตัวเดียวกันนี่ครับมันเป็นอย่างนี้มันให้ประโยชน์เราได้ทั้งสองอย่างมันให้โทษเราได้ทั้งสองอย่างไอ้ความเป็นจริงก็คือธรรมวินัยเนี่ยอันที่ว่าพระธรรมอันที่ว่าพระวินัยนี้เรามาแยกคำพูดกันออกนะแต่ความเป็นจริงกันเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละครับเรียกว่าปฏิบัติทำปฏิบัติทำเช่นว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะเรื่องว่าไอ้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี้อันนี้ก็แย่งกันครับผมเรียนกรรมฐานใหญ่สมถกรรมฐานคุณเรียนวิปัสสนากรรมฐานผมก็นั่งฟังไอ้คิดกันยังไงนะตามที่ความผมความคิดของผมเห็นว่าไอ้เรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนี่มันเป็นเหตุผลกันเท่านั้นมันไม่ใช่อื่นใดยกตัวอย่างกับมีดเล่มหนึ่งนะมันมีด้ามมันนะมันมีสันมันมีคมมันเราจะยกมีดเล่มนั่นขึ้นมานะไอ้คมมันก็ติดมาสันมันก็ติดมาด้ามมันก็ติดมามันจะแยกกันไม่ได้ครับแต่ว่าอาการมันต่างกันถึงความสงบความสงบเรื่องสมถานี้สงบเพราะว่าไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโดยทางเดินออกไปสงบด้านวิปัสสนานั้นมันสงบจากไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมโดยทางปัญญาในทางกรรมฐานตาเราเห็นอยู่หูเราได้ยินอยู่เป็นต้นมันก็รู้เรื่องของมันมันก็สงบของมันนั่นเรื่องสมถะกรรมฐานความสงบปัญญามันยังไม่เกิดถ้าได้ยินเสียงปุ๊บไม่สบายแล้วเห็นรูปทุกข์ไม่สบายแล้วนี่ปัญญามันยังไม่มีอันนี้มันเป็นเบื้องแรกมันก็ต้องไปอย่างนี้ก่อนเมื่อความสงบมันเกิดขึ้นมาแล้วนะอันนั้นน่ะไอ้ที่อารมณ์มันมากระทบเราแหละเราไปยึดมันทุกข์ทุกทีมันทุกข์ทุกทีมันทุกข์ทุกทีแบกไม่หยุดแบกไปนานๆจะทํามันหนักมันก็โยนทิ้งเหมือนกันเมื่อปัญญามันเกิดมันก็แบบนี้ครับไม่ใช่ว่าเราจะแบกไปอย่างนั้นมันถูกแบกไปอย่างนั้นมันถูกนึกว่าดีขนาดไหนก็จะแบกไว้ปล่อยให้แบกแต่ก่อนเถอะมันหนักอ่ะมันวิ่งไปก่อนเนี่ยมันหนักมันจะเห็นโทษมันเพราะว่าคนถ้าไม่เห็นโทษมันมันได้ไม่ได้ถ้าไม่เห็นประโยชน์มันมันก็พึ่งปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ผมเห็นว่าเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆจนว่าอันนี้มันก็ไปแน่นะเดินอยู่มันก็อย่างนั้นนั่งก็อยู่มันก็เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นอารมณ์ที่อานิจจังทุกขังอนัตตานี่จึงเป็นเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานนี่ครับนี่ทำไมไม่ต้องเกิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาเพราะมันเห็นยังไงมันเห็นโทษในทำความสงบนั่นไม่อยู่ที่ไหนมันก็แค่นั้นเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันมีทางสงบไอ้ความรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นอันนี้มันก็ไม่แน่นะมันเกิดแล้วก็ดับไปนะเรื่องอันนี้มันไม่เที่ยงเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาเมื่อมาหยุดอยู่ตรงนี้นี่แหละนี่แหละปัญญาที่เกิดเนี่ยไม่ต้องไปเรียนที่ไหนครับทำสงบนี่แหละไปก่อนนี่ประพฤติทางธรรมทางวินัยนี่แหละไปก่อนครับมันจะไปถึงจุดนะอันนี้มันก็อย่างนี้อันนี้มันก็อย่างนี้ไอ้คนพูดอย่างก็พูดเรื่อยๆแล้วไม่อยากใครมันพูดมันก็พูดนะไม่อยากเห็นมันก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยจนมันเบื่อมันนายไปไหนไอ้คนมันก็กลับอันนี้ไม่แน่ฮะ มันก็เป็นอย่างนั้นมันพูดหลายครั้งก็เป็นอย่างนั้นมันสุขหลายทีก็เป็นอย่างนั้นทุกหลายทีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันเรื่องไม่แน่นอนนี่เกิดขึ้นมาปัญญาจะเกิดตรงนี้วิปัสสนาจะก่อตรงนี้ไม่ต้องไปเรียนไหนแล้วครับผมจึงเข้าใจว่าไอ้ความสงบเนี่ยนะจะก็มันต่างกันมากความสงบเรื่องกำหนดให้มาสงบจากอารมณ์อย่างเราอยู่เนี่ยไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องของเราไม่มีใครมานินทาเราก็สบายใจไอ้ความสงบเท่านี้เรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาลืมตาเขามาว่าต่อหน้านี่นี่มันก็รู้อยู่ว่าเออมันเป็นอย่างนั้นของมันเนี่ยมันก็สบายใจอยู่ท่านนี่สงบตรงนี้มีกำลังมากครับจะอยู่มู่มากก็ได้มู่น้อยไม่ค่อยเลือกสถานที่เมื่อเวลาตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ได้ในตรงนี้เท่านั้นไอ้ความเห็นความเป็นอย่างนี้เรื่องพระธรรมวินัยก็ไม่ได้สงสัยนะอันนี้ไม่ได้สงสัยถ้าเราทำไปเถอะผมเห็นว่าไอ้ถ้าเรามีศรัทธาจริงๆเมื่อผิดมันผิดน้อยไม่มากครับนะเมื่อเราโลภขึ้นภายหลังก็ทิ้งก็ได้ไม่ยากอย่างผมที่ซื้อแก้วใบนี้ไปท่านอาจารย์ว่าอันนี้มันผิดผมไม่รู้จักนี่ครับผมมาแก้วใบนี้มันใช่ได้ผมใช่ของผมไปครับบริสุทธิ์ใจของผมเมื่อผมไปถึงท่านจะอยู่เอ้ยท่านถือไว้มันผิดนี่เป็นอาบัติมันเป็นไงก็เป็นผมทิ้งก็ได้ครับไม่มีอะไรง่ายๆถ้าคนมีศรัทธาแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับมีคนให้ไม่ได้คิดไว้อย่างนี้ผมว่าอย่างนี้ก็พอเห็นด้วยจิตของเจ้าของเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่มีทางอะไรที่จะสงสัยอย่าไปเมาได้ว่าอย่าไปเมามันครับอย่าไปเมามันสถานที่สงบไม่สงบอยู่แล้วอย่าเมาได้ดีแล้วก็อย่าเมาดีถูกแล้วอย่าไปเมาถูกถ้าเมาเดี๋ยวผิดนะเอาดีมีอะไรเนี่ย
2: หลวงพ่อพูดแล้วพอเข้าใจแต่ว่าที่จำปึงจำพันอยู่เวลานี้ก็เกี่ยวกับแต่ระเบียบปฏิบัติในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะแต่ทางเร็วที่เรียกว่าอธิสมาจารย์เราไม่ค่อยมีตัวอย่างมากเกี่ยวกับมารยาทการขบการสังกันหาการเดิน
0: ครับอันนี้เรื่องปัจจุบันเกี่ยวแก่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดนี่ครับ
2: ครับละเอียดมาก
0: น่ะอันละเอียดนี่มันเป็นอย่างหนึ่งนะมันยังหลงแต่ว่าอันจริงที่เล็กน้อยไม่เป็นไรนะอย่าไปว่ามันเหมือนกันนะเมื่อมันรวมตัวกันมันโตได้นะ
2: คร
0: ับ มันโตได้
2: ม
0: ัน
2: โตอยู่แล้วน่าจะว่ามันโตอยู่แล้ว
0: ครับมันเป็นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็สอนเราก็ค่อยๆดูประวัติศาสตร์ของท่านประวัติในชีวิตของท่านเดินมาอะไรต่างๆอย่างที่ว่าคนหลงลงไปมาจังคนหลงใครมันเป็นคนหลงใครมันเป็นคนหลงอ่ะจะนึกว่าเราไม่ได้เรียนเลยเป็นคนหลงก็ได้หรือไม่ได้ก็ได้จะนึกว่าจบ9ประโยคเป็นคนรู้ก็ได้เป็นคนหลงอยู่นะมันหลงอยู่ในรู้มันรู้อยู่ในหลงจะทำไงมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ประมาทว่าเรามันพอแล้วอย่าประมาทเลยจะต้องศึกษาเรื่อยต่อไปรู้แล้วก็อย่าประมาทเลยว่าแล้วละอย่าเลยไม่จบต้องศึกษาอยู่เรื่อยเรื่องปัจจุบันที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยเรื่องอาบัติเล็กๆน้อยๆมันจำเป็นกับแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเรื่องสำนักท่านอาจารย์มั่นแห่งเรื่องหลวงพ่อเผาวัดเผาวงนี่ครับเก่าก่อนเนี่ยเขาเรียนศึกษานี่ครับนี่สำคัญครับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
2: ผมคิดว่ามีความจำเป็น
0: ครับมีความจำเป็นครับ มีความจำเป็นมากครับท่านเรียกว่าแม้แต่ว่าแต่ด้วยว่ารูปผิดจะออกจากอาจารย์ไปวันนี้พรุ่งนี้ไปนั่งข้ามคืนสังกรรมมาขอนิสัยเลยเมื่อครูบาอาจารย์อุปชายวัดจะอาบน้ำจะดับจะนอนจะไปที่ไหนจะอะไรทั้งหลายเนี่ยอุปชายวัดที่เตรียมอาจารยวัดที่เตรียมหมดครับวัดทั้ง14นะครับเตรียมทั้งนั้นมันเปลี่ยนครับนี่ผมก็เลยเกิดความรู้เห็นกับอาจารย์ทั้งสองอย่างนี้ครับเป็นอย่างมากเลยนะ แต่ผมไม่ได้กล้าคิดดอกแต่ว่าเราไปดูอะไรแล้วมันรู้เรื่องครับรู้เรื่องแล้วก็ผมเห็นว่าไม่สงสัยไม่เป็นทางที่จะขัดข้องบางแห่งก็ไปพูดกันซะอย่างนี้นะครับปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องเอามันรักพระวินัยเนี่ยเอาธรรมะดีกว่านี่ครับพูดอย่างนี้ผมก็ฟังได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าฟังไม่ได้ไม
2: ่รู้ก็ฟังได้
0: ยิ่งฟังได้ดีเดียวทีเดียวนี่ครับมีนี่ครับมันมีครับไม่ต้องเกี่ยวข้องมันเรื่องจิตอันนั้นมันเรื่องผู้ใหญ่พูดกันนะเรามันยังเป็นเด็กอยู่นี
2: ่
0: จะไปพูดอย่างผู้ใหญ่ได้หรือที่จะพูดง่ายๆไปทำนาดีกว่ามันสบายดีนี่คำพูดมันง่ายทีเมื่อเข้าไปทำนาต้องทำอะไรบ้างรู้มั้ยมีอะไรบ้างไหมเกือบตายเหมือนกันกว่าจะทำนาได้นี่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นทีนี่คือคิดไปเฉยๆอย่างนั้นอย่างที่ว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ไปยึดอย่างเดียวเท่านั้นแหละอย่าเอาจิตมาพูดกันสิอย่าเอาจิตมาพูดกันสิอย่าเอาจิตมาพูดกันดิเอาธรรมดาธรรมรานี่มาพูดกันดีกว่าโน้นพระพรหมอยู่โน้นอย่าไปพูดไปผมไม่เห็นพระพรหมเลยอย่าไปพูดพูดจริงที่เราเห็นนี
2: ่
0: จริงที่เราเห็นอยู่นี่ดีกว่ามันจะมีพยาน
2: ได
0: ้พิสูจน์ได
2: ้มองไปทานเนื้อทานใจกันของจริงมาตลอดทุกครั้งที่ตุน
0: ท่านเหลืออยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้นให้เราตอบตัวเราเองได้หรืออะไรมันเหลืออยู่ให้อย่างนี้ให้เรารู้ไหมมันมีอะไรเป็นยังไงไข้ไอเราเป็นไข้ทุกวันเราเป็นไข้แล้วหมอมารักษามันลดความไข้หรือเปล่าใครจะรู้จักอ่ะคนที่เป็นไข้มันจะลดลงไหมปวดที่สามารถมันจะลดน้อยลงใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันก็รู้ในตัวของเราอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี่ก็ต้องเริ่มเถอะครับเขาก็เคยว่าผมมันตันแหละเรามันตึงไปใครที่เรียกว่ามันหย่อนไปอย่าไปว่ามันตึงมันหย่อนเลยครับไอ้ไม้ท่อนนี้มันหนักประมาณสัก3กิโลนี้เอาเหล็กสัก2ขวบมายกมันก็หนักเอาคนโตๆมายกมันก็เบามันเบามันหนักเพราะอะไรคุณจะเอาไม้พอมีไปชั่งหรือไม่มันก็ได้2กิโลอยู่เท่านั้นเด็กขวบเดียวมายกทำไมมันหนักผู้ใหญ่มายกทำไมมันเบาทำไมเป็นอย่างนั้นเอาถ้าเราเอาไปชั่งดูมันก็ไม่หนักไม่เบาก็2กิโลอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรกำลังของเด็กมันน้อยน้ำหนักตั้ง2กิโลอย่างเก่ามันแต่ว่ากำลังของเด็กมันน้อยมันก็เลยหนักไอ้ไม้ท่อนี้มันหนักอยู่เดี๋ยว2กิโลเราคนโตไปยกมันก็เบาเอาไปชั่งดูมันก็2กิโลอย่างเต่ามันเป็นเพราะอะไรกำลังเรามันน้อยเท่านั้นอันนั้นมันก็หนักกำลังเรามันมากอันนั้นมันก็เบามันก็เรื่องเท่านี้จะว่าอะไรมันก็ถูกมันไอ้เรื่องที่มันตึงมันหย่อนน่ะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ตึงถ้าตึงมันก็ผิดถ้าหย่อนมันก็ผิดทั้งนั้นมันก็ไม่เดินมัดไม่ถูกเป็นสมาธิจิตอันนี้ข้อวัดท่านจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นโดยพอดีแล้วนะกำลังเราไม่ถึงหนึ่งเนี่ยเอาเคร่งไปไหลไปย่อนไปอย่างนี้เพราะว่าเราว่าเองเราว่าเองเราไอ้ธรรมะนี่ไม่ออกใครไม่เข้าทางใครเลยเราพูดแต่ตามความจริงมันก็จะเห็นชัดอย่างนี้แต่ว่าอาจารย์ทั้งสองนี่ที่ผมเคยได้รับมานะครับอบรมมาเป็นพื้นที่ของผมทีเดียวท่านสำนักท่านอาจารย์มั่นหรือท่านอาจารย์อาจารย์เผ่าเป็นพื้นครับเท่านั้นทีนี้พูดถึงคำพีเนี่ยนะพอเดินปุ๊บปฏิขานี่พอเลย
2: ครับ
0: ปุ๊บปฏิขานี่พอนี่ปุ๊บปฏิขานี่พอครับยังไงก็ให้รู้เรื่องกับปุ๊บปฏิขานี่พอสมควรอันนี้เป็นพื้นทางพระวินัยนะครับ
2: ครับ
0: พอนะครับแต่ว่าไอ้นั้นก็กลัวว่าเรามันก็พอควรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีใครทำนะมันมีแต่คนพูดไม่มีคนทำมีความรู้อยู่แต่ว่าไม่มีใครปฏิบัติยังไงใครจะมาปฏิบัติให้เกิดศรัทธาแล้วมันจะมีความละอายเองมันเมื่อมีความละอายเองมันจะคนคว้าเองมันครับนี่มันเป็นอะไรอย่างนี้มันนักกฎหมายนะนักกฎหมายรู้กฎหมายนักแก้กฎหมายคือคนรู้กฎหมายต้องเดินไปมินๆนั่นแหละที่ไหนพอได้ก็โผล่ที่สาวไปมันจะต้องเป็นอย่างนั้น นักพระวินัยก็ต้องเป็นอย่างคิดมันไม่ยอมนะที่ไหนมินอันตรายก็โผล่ไปตรงนั้นอย่างนี้เนี่ยครับมันต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นอย่างที่ว่าทายกที่จะต้องภาวนาเราจะต้องขอได้อะไรได้ก็เข้าใจแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ขอได้ให้ภาวนาเราถ้ามาถือเราผู้มีความละอายแล้วนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่พูดนี่มันในแง่ถ้าว่าเขาภาวนาขอได้นะเย็นก็ไปขอเช้าก็ไปขอวันนี้ขอพรุ่งนี้ขอมันจะเป็นทำไมถึงแง่ไปขอได้นี่ขอได้แล้วเขาภาวนาหรือญาติเราอย่างนี้ครับแง่พระวินัยมันเสียหายนี่ครับนี่มันตรงนี้นี่ว่านักศึกษาทางนอกมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ครับอันนี้เราไปถึงขนาดนั้นถ้าคุณธรรมมีความอายมีความกลัวเกิดขึ้นในใจของเราเพราะว่ามันพระวินัยมันก็มีมากอะไรมันมีกลัวมีอายอยู่ในมันก็ตรงนั้นแหละแต่ว่าจะมาพูดจิตอันเดียวเนี่ยอะไรก็มันก็ลำบากอยู่นะ
2: ครับปัญหาว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือว่าโลกมันเวลานี้เราเห็นสิ่งที่มีคนมากๆหรือว่าสังคมทั่วไป
0: เน
2: ี่
0: ย
2: ครับสังคมนี้แสดงกับทางให้คนเรานี่ต้องปล่อยตัวไปกับสังคมด้วยส่วนใหญ
0: ่
2: มาเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่คนจะยากลำบากทุกวัน
0: คร
2: ับ การที่เราก็ไม่มีปัญหาก็ประทานโทษอย่างพ่อยิ้มปากไม่มีปัญหาพ่ออยู่ในบ้านได้เมื่อคือปัญหาพวกที่ยังอยู่กับกลุ่มที่เขาเป็นเลยมันก็อยู่ในหมู่เขาชนไก่ยังไงแต่มันจะอาจจะมีคนที่ไม่กี่คนที่เห็นว่าการชนไก่นี่มันใช่ไม่ได้มันเป็นอบายมุขหรือเป็นความเสื่อมเสียศีลธรร
0: ม
2: คุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ถึงวันเขาก็ต้องถึงไม่เล่นหรือไม่ชอบก็ต้องเดินไปกับเขาด้วยนี่ก็เป็นปัญหาที่ทำให้เรามีความเป็นอยู่ใกล้ๆถึงการตายเรือทวนกระแสน้ำแต่ตามหลักที่หลวงพ่อว่าก็ถูกว่าธรรมวินัยไม่ผิดยังคงเดิมเป็นอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครไปสร้างหรือปรุงไปแต่งธรรมะอีกเลยแต่ว่าในกรณีที่ว่าเมื่อคนหมู่มากมันก็มีความไหลอยู่อย่างนี้ในการที่ไหลนั้นไม่ถูกจะต้องนะมันไม่ตรงมันก็ยากแต่การที่จะใช้ยากแต่การที่จะประพฤติปฏิบัติที่ถ้าว่าเรามีการให้การแนะนำอบรมกันอย่างแพร่หลายตัวถึงอย่างหนักหน่วงคล้ายๆว่าเมื่อมันมีคนเขาทำกันให้เป็นตัวอย่างไอ้คนที่จะมาทำตามในเรื่องนี้ได้สะดวกไอ้คนที่ทำเป็นตัวอย่างไม่ก็ยีส่วนมากมีอย่างอื่นให้ดูอย่างนี้มันก็ยากแก่การที่ว่าจะเดินให้ตรงตามนั้นแต่ผมเพราะว่ามันพอดีอยู่แล้วธรรมะวินัยมีพอดีอยู่แล้วแต่นี่เราส่วนมากก็พาเข้าข้างตัวคือพาเข้าข้างหมู่ว่ากันก็เหมือนกันนี่เราจะทำ
0: เรามันยอมเลยครับยอมให้คนตั้งเกลียดยอมให้คนนินทายอมให้คนสรรเสริญถึงได้ไอ้โลกนี่มันก็เป็นอยู่ไม่ใช่เป็นเวลานี้ครับก่อนพระพุทธเจ้ายังอุบัติขึ้นมาโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเฉพาะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เป็นอยู่ถ้าคิดไปในแง่หนึ่งก็ผมว่ามันก็ดีแล้วดีอะไรเป็นทุ่งนาเราไล่มันไม่เป็นทุ่งมันหรอกมันเป็นป่าก็ไปตัดถางลำบากมันเป็นไร่เป็นนาตรงนี้เราจะใช้ใจมีจานแล้วจะเกิดปัญญาประสบต้องมีการประสบนั่นครับนึกถึงพระบรมครูของเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็คนหมู่มากท่านทำยังไงนะถ้าจะเอาเราไปจริงๆล่ะเราก็ถอยได้นะแต่ว่าคนถอยไม่ค่อยอยากมันอยากมันอยากแล้วมันกลัวกลัวเขาจะว่าอย่างนั้นกลัวเขาจะว่าอย่างนี้กลัวจะอย่างนั้นไปกลัวมันติดกลัวตรงนั้นเนี่ยครับเลยกลัวมันอยากเนี่ย อภัยโทษครับผมจะเดินมาจากนี่ครับไม่ว่าอื่นเลยครับคณะบริษัทเราจะทำมิตรเราไม่เคยชอบผมหรอกครับถ้าหากว่าเราจะเอาสังคมให้เขาชอบสักคนดูที่มันจะสบายไหมยิ่งยุ่งเนี่ยลองดูที่นั่น
2: มันก็ยุ่ง
0: ฮะยุ่งแน่เลยครับยิ่งเขาไปลึกทีแล้วลองดูที่นั่นเลยขออภัยเช่นผมเนี่ยอย่างผมสร้างโบสถ์หลังนี้ครับผมไม่มีฎีกาไปที่ไหนเลยนะแต่คงประวัติที่มีนะสร้างของผมไม่เคยไปร้องเรียกใครไม่เคยบอกใครทั้งนั้นเนี่ยอยากจะท่านจะทำยังไงต้องไปทำยังไงใครจะสร้างก็มาสร้างกันดิจะไปทำมันยุ่งเหยิงอะไรทำไมกันหนักหนานี่เขาทำได้แค่ไหนเขาแค่นี้อย่างนี้ผมก็พยายามทำมาเขาบอกใจว่าไอ้ทำเหรียญจะอะไรนะมันก็เป็นทำเหรียญจะไปสร้างโบสถ์ง่าย
2: ๆแต่เร็ว
0: โยมเขาสร้างโบสถ์สร้างอาคารใหญ่ๆเขาขายเหรียญกันสร้างคนมันอยากจะได้เหรียญหรือมันอยากจะได้บุญคนนี้เมืองไทยเอาหนึ่งคนอยากจะได้เหรียญจึงให้แต่ตังมาสร้างนั้นมันมีเท่าไหร่อยากจะรู้ว่าไอ้คนที่มีศรัทธาอยากจะสร้างเป็นส่วนกุศลจริงๆมันจะมีไหม
2: ตอนนี้ก็ไม่ได้เคยคิดว่าอยากจะไปเจ้านิมนต์ใครต่อใครเข้ามาเพราะการทำรูปนี้มันเป็นรูปของการโฆษณาหาลาภเป็นศรัทธาและข้าวเสียแต่มันจะอีกทีนึงแต่ชมกับพระหลายๆองค์ขอบคุณท่านลงแย่ด้วยนะให้น่าจะนิมนต์หลวงพ่อมาเทศมาเรียกว่าธรรมะธรรมโมนี่ก็ไปได้แต่เราคงว่าตัดสินใจมาทำงานมา6ปี7ปีแล้วไม่ได้นิมนต์ใครที่ต้องมีชื่อเสียงโด่งดังก็ไม่ปรารถนาที่จะจัดงานก็ถือว่าต่างคนต่างทำงานก็ดีแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปหาใครใส่ใจมาคิดกันว่าแต่เพราะอย่างนี้ผมก็มีความศรัทธาอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าปฏิปทาด้านเท่าไหร่ครับอันนี้จะผมศรัทธาก็กราบเรียนในความจริงอย่างนั้นทำเมื่ออย่างน้อยก็ทำให้ผู้อื่นได้เห็นอากัปปะกิริยานี้ก็เป็นสิ่งประทับใจนะบอกผมว่าในก็เป็นที่ประทับใจนะถ้าได้ความคำพูดก็ยิ่งจะสำคัญเพิ่มความศรัทธามากขึ้นแต่เราเป็นคนดีเป็นถ้าเป็นไปได้กับผมก็เคยนึกเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่ผมออกตรงไปกับอาจารย์นี้แต่พยายามศึกษาค้นคว้าว่าถ้าตรงพูดเท่าองค์ไหนที่ท่านสามารถที่จะอบรมแนะนำในทางพระวินัยนี้ให้ได้ดีและเป็นที่แอบโน้มน้าวพระสงฆ์ให้ประพฤติปฏิบัติผมก็พยายามหันไปศึกษาสมเด็จพระวิโรจน์ว่าอยากได้พระองค์ไหนที่พอจะเป็นตัวตีตัวตั้งอบรมเรื่องไหนให้เรามีเก่งท่านก็บอกว่าไม่ทำได้ยากทำได้ยากก็คือว่าทำส่วนตัวทำได้ไงอาจจะไปพูดให้เพื่อนทำนี่มันยากไงมันยากแต่พออย่างยิ่งใหญ่สำนักอย่างกระผมก็เป็นสถานที่ฝึกทางที่ก่อนนึกว่าน่าจะไม่ลำบากนักถ้าหากว่าจะได้ตั้งสอนไปบ่อยเที่ยวก็ไม่ลำบากทั้งกระผมก็จริงตัดสินใจมาแล้วไม่เคยคิดผ่านนั้นพวกคนจำนองเขาเอาเงินของพ่อมา
0: ไม่เป็นไร
2: และใครก็ว่าเอาเงินตรงนี้กระผมก็หมายผมไม่ได้ตั้งใจมาแต่เดิมไม่ได้คิดแต่ความจริงใจแต่ว่าคิดผ่านแต่ก็ยังรู้สึกเสมอรักตอนนั้นที่เราขึ้นไหนถ้าว่าเราทำไม่ได้โดยพื้นฐานไม่ดีก็ผมเองยังโทษตัวเองว่าพื้นฐานไม่ดีในทางที่ไหนเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่เขามีความละเอียดละออ
0: โดยมากผมชอบอย่างนี้ครับมันสะดวกดีครับส่งพระที่สมควรมาจำพรรษาในที่นี้ดีมากจะมารู้เอาในต่างๆข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยนี่มีคนมีหลายนี่คือพอสมควรจะส่งพระองค์นี้กลับไปครับมันนี่ราชฐานนี่ดีครับมันนี่ที่ผมมีหลายสถานนี่ก็อย่างนี้อยากให้ผมไปพูดสัก2ชั่วโมงเหมือนโยมเข้ามาในวัดเดียวนี่แหละมานั่งหลวงพ่อฟังเนี่ยว่าในวัดก็สงบเงียบพอออกไปจากวัดก็วุ่นแล้วนะผมนึกมาถึงวัดเห็นวัดแต่นึกอยากจะบวชนะคิดไปถ้าบวชเราจะมาบวชวัดนี้นะแต่ก็มาพูดอยู่ในวัดนี้เมื่อออกไปแล้วก็ลืมเจ้านะมันวุ่นนะ ก็อย่างนี้เท่านั้นแหละอย่างนั้นถ้ามาอยู่กันดีๆสหายไอ้พระที่สำคัญมาดูแลมาปรึกษาคือมา

0: ช่เรื่องของเรื่องให้มาอยู่ในที่สงบแล้วจะให้วิ่งเข้าออกไปสู้ที่ไม่สงบเนี่ยมันก็ไม่มีขยับไป
1: นี่นี
0: ่แบบนี้
1: ตรงนี้สำคัญนะครับตรงนี้ถ้าใครภาวนาไม่เป็นต้องกลับไปแน่มือถ้าเป็นชัดเจนผมเห็นว่าไม่กลับเพราะถ้าไม่เป็นเนี่ยไม่รู้ดูก็ได้ต่อไปช่วงนี้ผมเป็นสายสองพันสามไม่กลับเลยไปกราบไปว่าเจ้าข้าคนนี้ไปยู่ไม่ได้ตรงนั้นนี่มันเป็นสายอย่างนั้นทำไมมันเป็นงั้นปลาทะเลมันอยู่น้ำเค็มมันก็ไม่แสบหูแสบตามันนะมันเป็นสังเกตปู่ย่าตายายมันก็อยู่มันสบายนะเมื่อมาผ่านน้ำเค็มมันก็ตรึงมันไปมันจะตกอย่างนี้เมื่อจะกลับไปมองไปข้างหลังไหมเราจะไปแก้ครูบาอาจารย์เราจะไปแก้แล้วมันหนักทั้งนั้นเลยนะมันไปไม่ได้
0: มองไม่เห
1: ็
0: น
1: มองไม่เห็นเลยถ้าเราจะพูดอยู่คนเดียวเขาก็จะดันเปลี่ยนแต่ก็จะอะไรเราว่าเราวุ่นวายเกิดเท่านี้ก็ไปนะอยู่มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงอย่างเช่นท่านตรงนี้นะท่านพระญาณทัศน์ตรงนี้อยู่นี่นะยังไม่ได้บวชเดี๋ยวมาส่งวันนี้เลยเพราะปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันจะมีถึงซึ่งปัญหาจะก็กลับไปเลยนะไม่ได้ทำอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่เจ็ดวันกลับมาเป็นไงโอ้ยตรงนั้นอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้ต่างกันเหลือเกินนี่มันเป็นใจอย่างนี้นะเจ้าพบเนี่ย
0: อันเนี่ยที่กับผมเรียนถวายธรรมเนี่ยนะมันเกี่ยวกับสังคม
1: ใช่
0: ที่เขาเป็นใจอย่างนั้นเลย
1: นี่คือมันไม่รู้จักนะอย่างนอนอยู่ในพริกเนี่ยพริกมันก็เผ็ดมันก็ร้อนนอนมันไปเกิดอยู่ในพริกมันก็อยู่สบายเห็นไหมมันไม่รู้จักร้อนจักเผ็ดแล้วมันอยู่สบายมันทีเดียวเนี่ยมันไม่รู้เรื่องของมันเนี่ยนี่มันก็อยู่สบายทำไมเขาทำได้อย่างนั้นเนาะทำไมเขาอยู่ได้นี่ทำไมอยู่ได้ก็เขาเกิดอย่างนั้นเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็อยู่ได้นะปลาน้ำเค็มทำไมมันไม่แสบตามันอยู่ยังไงนะนี่ก็เพราะเขาเกิดอยู่อย่างนั้นมันก็อยู่ได้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ป่าอย่างเงี้ยกลางคืนมาไฟมันก็มีไม่สะดวกทุกอย่างถ้าเคยที่อยู่สะดวกท่านอยู่กันยังไงนะมานั่งกันตั้งคืนนะไฟไม่เปิดไฟนะครับไฟเปิดไปถึงเวลาอะไรไม่ยอมอยู่ด้วยกันเขาขับใจครับน้ำจะไปอาบที่ไหนนะโยมป๊อกมาแล้วอาบอ้าวทำยังไงมันเปลี่ยนกันไปหมดทุกอย่างเลยไม่เกิดความไม่สบายใจอันนี้การมันจะเข้ารูปคารวะกันนี่ลำบากอยู่ครับลำบากหลายยากแต่ไปตกอย่างนั้นมันยากครับแต่ว่ากำลังดีนะแต่ว่าเอาคนด่าให้ได้หรือแต่ว่าแกงมันหม้อใหญ่คนไม่ทั่วถึงกันเนี่ยบางทีคนจะตีบางทีคนเต็มๆก็ได้ไม่อร่อยนะมันหลายคนมันจะต้องกินอย่างนั้นผมอยากจะได้อย่างนี้เอาคนคนหนึ่งมาสอนเนี่ยมันรู้ให้มันเป็นเสียแถวนี้ให้มันเข้าใจกันนั้นหลักคือคนคนเดียวอย่างพระพุทธเจ้าขององค์เดียวเท่านั้นนะมีสององค์ก็สั่งแรกนั่นทำไมถึงสู้ได้ตัวเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็ให้มันใกล้ชิดเข้าไปสินะไม่เป็นก็ให้มันใกล้เข้าไปเห็นมันบริสัทธ์นั่นนี่นะอย่างนี้แต่ว่ามันก็ขึ้นทะเลมันใหญ่มาแล้วขึ้นมันท่วมเรือแล้วเนาะสนใจไม่ไปไงวะแต่นี่เอาข้างเถอะนะอย่างนี้ก็เอาเลยก็เป็นอย่างนี้ครับจะทำยังไงผมจึงได้แหวกออกมาอยู่อย่างนี้ครับต่อสู้ประจักษ์มาตลอดหลายสิบปีแล้วครับเพราะมันไปไม่ไหวครับทุกวันนี้พูดง่ายๆจ้ะผู้ใหญ่ก็ยังไม่เคยชอบหรอกผมก็คิดว่าไม่ชอบกับจังเถอะพระพุทธเจ้าชอบไปแล้วเนาะแล้วระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พวกนี้อย่างนี้แต่ว่ามันขัดกระแสคนนะบางทีท่านจะไปองค์เดียวหรือไปช่องน้อยเถอะเด้อเนี่ยก็กลับกันไม่กลัวครับนะถ้าต้องเป็นอย่างนั้นยากมันยากแต่มันจึงดีทำที่ไหนมันอยากยากไงมันไม่ยากเลยมันดีครับไม่กลัวมันเอง
0: ยากหรือฟังง่าย
1: ครับง่ายมันดับเหงานอนง่วงนอนให้มันยากมันตามันลืมอยู่เรื่อยเรื่อยมันเกิดปัญญาอย่างนั้นเป็นอย่างทุกข์กันแต่ว่ามัน

0: จะไปโน่นยังไงจะไปถึงมันจะใกล้ก็ไปสะดวกหรือจะเราจะมาข้ามที่โคราชนี่ไปถึงกรุงเทพก็เอานะไม่ต้องไปถึงกรุงเทพแต่เรามุ่งไปกรุงเทพแต่มันไปติดอยู่โคราชนะหินโคราชสนุกก็เอาอยู่โคราชนี่เนาะไปก็ได้บางทีก็เศร้าใจนะนี่เราเป็นยังไงเนี่ยฝืนนะครับมันฝืนคนต้องฝืนอย่างนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะเราเทศความจริงให้ฟังอย่างดีเลยนะเขาก็ฟังดีเหมือนกันฟังหลอกเหมือนกันแต่เขาเดินกันก็เป็นบุกไหมท่านพูดอะไรมันถูกของท่านทุกอย่างแต่เราทำไม่ได้พูดเป็นยังไงเราทำเป็นยังไงมันเหนื่อยโว้ยเหนื่อยนะอย่างเราเป็นนายคนอบรมลูกศิษย์ฟังนะทำก็พูดเนี่ยถูกมีแต่เราทำไม่ได้ตอนนี้เหนื่อยนี่มันการฟังเทศหลายชั่วโมงก็เขาก็ดีเขาก็ฟังมีตั้งใจฟังออกไปเขาคุยกับแม่ท่านพูดดีเหมือนกันนะเทศถูกแต่เราทำไม่ได้มันก็หมดกันนะเขาพูดคำเดียวมันคุ้มธรรมะเราเลยนะไม่รู้ว่าอะไรจะไปต่อตายอะไรอีกมากมายแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ย่ำความเก่าอะไรแหละท่านอย่างประเพณีทุกวันผมเคยสังเกตดูบางทีลำบากนะไปในงานต่างๆทำพิธีดีตองดีดีนะครับไหว้พระก็คล่องรัตนาศีลก็คล่องรัตนาเทศก็คล่องแต่เราประกาศศีลไปแล้วนะดูผมเห็นว่ามองๆดูในข้างในว่าไปตามธรรมดาที่ว่ากันไปไม่ใครว่าอดีตศีลนั่นจะเอามันเอาไปพิจารณาจริงๆจังๆกันสักนิดหน่อยมันเบานะพอเสร็จพระลงไปดิบบ้านคนบ้านเพิ่มบางทีเขานิมนต์เลยท่านนิมนต์เทศสักนิดเพราะเห็นมีวัดเป็นบางๆเลยเคยได้ยินนิมนต์เทศสักนิดตอนนี้อาจารย์มาก็ฟังดูนึงโอ้ยเทศสักนิดนึงนะอาตมาประเทศคุณกินข้าวสักนิดนี่มันอิ่มไหมลองดูสิต้องให้อะไรสักนิดนึงคุณพอใจไหมอันนี้ให้ฟังธรรมเอาสักนิดนึงจะรู้เรื่องอะไรอย่างนี้ถ้าพระที่เห็นนานๆก็ไอ้คนมาเมาก็บอกเฮ้ยไอ้โยมแล้วให้ทางแหวกทางเลยเพื่อพระจะออกมาแล้วได้พระทางอ้อมเราฟังดูแหมมันจะดีเหมือนกันเนาะอย่างนี้แต่ว่านี่ก็ไม่มีอะไรหรอกถ้านักเทศที่เทศอยู่นี้เมื่อมีความคิดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็จะพูดอย่างนั้นเหมือนกันกับเขานั่นเองนะก็ไม่ว่าหรอกอันนี้พูดเรื่องที่มันเป็นมาเรื่องเมื่อไกลจากธรรมะในพวกเราเนี่ยไกลหลายวันนี้กันมาเยี่ยมได้คุยกับท่านบริโยคโยมานั่งอยู่นี่กันอยากจะมาตรงนี้ท่านไม่เคยได้มาตรงนี้อยากจะมาดีจะได้เล่าเรื่องอะไรกันคนทำไร่ก็พูดเรื่องไร่คนทำนามาถึงกันก็พูดเรื่องทำนากันนะ นักปฏิบัติก็จะเอาพูดอะไรก็พูดเรื่องปฏิบัติกันดังนั้นโยมว่านั่งฟังก็ดีเหมือนกันนะ
1: ปัญหาที่เสร็จหนักแต่มันแก้ไขได้ไอ้ทุกวันนี้มันเป็นกันหรือไม่เป็นก็ไม่รู้นะโดยสร้างปริวาสขึ้นเพื่อใจพระไปอยู่ปริวาสออกจากกบฏสังฆาธิเศษมองดูก็รู้เราสงสัยบ้างสงสัยบ้างหรืออะไรบ้างเลยที่อยู่มันดีใจเฉยๆก็สงสัยทีละ300 400 500ไปครับอยู่ปริวาสกันสนุกสนานกันมากทีเดียวไม่ใช่ไปทำให้หายพยศหรอกนะญาติโยมก็ไปกันอยู่กันไปต่อไปกันลึกเป็นวัดเราจะทำวัดกันเป็นกรรมมันไล่อะไรต่างๆมันสนุกสนานกันเลยปริวาสนี่ก็เมื่อไปอภารนะก็ประกาศญาติโยมเหมือนกันมาให้กินให้ทานพระท่านบริสุทธิ์ท่านออกจากอาบาทมาพระบริสุทธิ์ยังมีหายากผมเนี่ยบอกว่าอันนี้คือไปเรียกคนโทษออกจากตารางมาใหม่ๆแต่นั้นนะมันพูดไปอย่างนี้นะแต่จะทำยังไงกันก็พูดไปอย่างนั้นมันก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบก็ป ความคิดเป็นนะถ้าหากว่าสืบทำกันบ่อยๆครับอวัตตังกาทิเสียจะเป็นอวัตทุกข์ปวดเดือดต่อไปจะพูดเกี่ยวหญิงก็ได้จะจับจ้องตายหญิงก็ได้เนี่ยออกภาษานี่จะอยู่ปฏิวัติมันก็แล้วกันนั่นเป็นอะไรพอทนายเอาเยอะโจรมันก็มากขึ้นเท่านั้นแหละถ้าคนสมัยจิตตารางทำอะไรก็ไม่มีโทษเพราะทนายดึงออกไปเนี่ยอย่างนี้อาบัติสังฆาทิเสสนี่ครับหมดต่อไปนะครับไม่มีราคาไม่มีราคาจะมีราคาพอเพียงอาบัติทุกบทเท่านั้น
2: ทำไมหลวงพ่อไม่คิดในอีกอย่างสมมติว่าถ้าที่เขาข้าไปบริวารเนี่ย
1: ครับ
2: เขาเองเขามีความรับคือยอมรับว่าเขาที่ต้องทำอะไร
1: คร
2: ับ ซึ่งเขาปรารถนาที่จะทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ออกมาแล้วหลวงพ่อไม่เห็นใจเขาด้วย
1: ไม่เห็นใจครับส่วนนั้นมันน้อยแต่นี้ไม่มีครับดูทีเธอว่าเรานี่เราเรียนปริยัติกันสังฆาทิเสสอัปปาทิฏฐิทางไหนนักธรรมนี่ครับมันสอนกันจนมันจะตายครับทำไมมันไปทำกันทั้งนิดหนึ่งนะอย่าเอาเงินเอาทองกันเนี่ยทำไมไปเอาอย่าไปซื้อไปขายกันทำไมไม่เอาอย่าไปทำมันนั่นทำไมมันไปเอากันอยู่เนี่ยอันนี้มันง่ายกว่านั้นครับไม่ควรมองเห็นตรงนั้นครับถ้าแสดงความจริงอย่าไปทำอย่างนั้นเลยครับมาพูดกันง่ายดีกว่าอย่าทำเป็นการใหญ่โตอย่างนั้นดีครับอย่างผมเห็นผู้จะไปหาท่านอาจารย์ให้อาจารย์ตรงข้อคันนี้เอากันสงบดีครับอย่างนี้ไอ้ใครจะเป็นจังมันอยู่ปริวาสวันนี้สองวันไปอยู่นั่นดีแล้วครับ
2: นี่ไม่ดี
1: นั่นเนี่ยอยู่นั่นนี่ที่ผมว่าผมปราบพวกนี้ครับไม่ใช่ผมปราบพวกนั้นไม่ใช่ผมให้โทษทั่วไปและรู้แรงเนี่ยนะต้องอยู่ปริวาสตลอดแรงเลยที่นี่ออกไป
2: นี่ครับผมว่าบ่อยคร
1: ับ
2: ถ้ามีโอกาสได้ไปพูดที่ไหนเราพยายามทำดีพวกนี
1: ้
2: พวกปริวาสอาชีพเพราะว่ามีลาภสักการะเกิดขึ้
1: น
2: ไปอยู่ที่นั่นเขามีการได้ถวายได้ครับถวายจะถูกปัจจัยนะเจ้าสำนักนี่ก็เที่ยวประกาศชวนญาติโยมมาช่วยบริจาคแล้วก็ได้มาก็แบ่งให้พระนี้นิดนิดหน่อยหน่อยเขาก็เอาบ้างมากเดี๋ยวผมก็ว่าแต่ว่าในกรณีที่เราทราบดีว่าตามพระวินัยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าเมื่อภิกษุมีการต้องอาบัติก็ควรที่จะออกจากอาบัติด้วยความบริสุทธิ์ของตนเองซึ่งกระผมคิดว่าถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะทำคือท็อปทำประสงค์เพื่อจะออกจากอามัดโดยต
1: ร
2: งไม่ใช่เพื่ออย่างอื่น
1: ครับได้ครับแต่ทันงั้นแต่อยู่ในสถานปริวาสเพราะมันจะไม่เป็นทางกันแล้วถ้าหากว่าผมเปลี่ยนนะผมไปอยู่ที่สงบไปศึกษากับท่านอาจารย์ค่อยสงเคราะห์กันในที่สงบนี้นี่อย่างนี้มันถึงจะถูก
2: แต่ผมก็ทำเหมือนกันแต่ไม่เลยว่าหลวงพ่อนะ
1: เชื่อหลวงพ่อว่าก็ได้ไม่เป็นไรว่าก็ได้ว่าเลยว่าเลยว่าไปเลย
2: หลวงพ่อว่าผมไม่ต้องเพ่ง
1: ครับไม่
2: ที่ผมกราบเรียนนี่ก็ผมก็มีลักษณะอย่างนี้
1: ค
2: ือเราไม่ได้โฆษณาไม่ได้ประกาศไม่มีการหาเงินหาทองเพราะว่าอยู่กันนิ่งเงียบ
1: ครับนั่นแหละผมไม่ว่าเนี่ยไม่ว่าจนพวกนี
2: ้ปีหนึ่งครั้งเดียวแล้วแล้วคอยติดเพื่อนนะคร
1: ับ
2: ติดเพื่อนในทางที่ว่าชอบเที่ยวไปมากๆอะไรเงี้ยเช่นอย่างนั้นมันกลายเป็นคนหน้าด้านเหรอแต่คนไม่ละอายนะทำเท่าไหร่มันก็เต็มที่เลย
1: ไม่หมดไม่หมดเหมือนแต่โรงพยาบาลจะสร้างเติมต่ออะไรก็ไม่พอคนไข้มันมากนี่มันเป็นอย่างนี้ครับมันแอบอ้างเข้าไปอย่างนั้น
2: ต้องขอบใจเขาดีกว่าเขามีความจริงใจนะในความที่จะสร้างความบริสุทธิ์ใจเกิดข
1: ึ้
2: นแต่ว่าไม่ชอบในกรณีที่จะเรียกว่าสับสนก็ได้มันมากเกินไป มันมากเกินไปอยากให้อภัยกันนะ
1: แกก็แต่พอแต่ก็ผมก็ทำอย่างพระฝรั่งที่เข้ามาทำไมรู้เรื่องมันพลาดมาแต่หยุดไว้นี่แต่ผมทำในวงแคบจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นง่าย
2: ยี่ปีไปวัด
1: แต่โดยมากก็ไม่ค่อยส่งเสริมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นผู้ติดทนอย่างเก่าไม่เป็นอริยชนหรอกถ้าผู้ติดทนมาบวชอย่างนี้มันก็ต้องตายมันที่เกิดใหม่อย่างนี้ก็เอาคนมาทำมันจะยากเป็นธรรมดาของมัน แต่ก็ผลที่สุดเอาเข้าที่ทำได้ที่ผมว่าไปใครจะทำได้ไหนก็เอาแค่นั้น
2: เรียนสอบเป็นคำตาลบศึกษา
1: ครับ
2: ทำอะไรมันดีขึ้น
3: ก็ให้ระวังทั้งดีทั้งชั่วนี่มันก็ไปยากเนาะดีก็จะไปติดมันเลยชั่วก็จะไปติดมันให้ปล่อยว่าใช่เราเดี๋ยวนี้นะเนาะถ้ามันเป็นได้ก็เป็นคนคนอื่นแล้วมันจะคนนี้ล่ะอย่างนั้นมันก็จริงนะทำไมมันไม่ขาดไอ้เพราะเราไม่มีที่ต้องขาดทั้งนั้นอยู่นี่ความเห็นมันติดมันก็ขาดติดอย่างเราบวชสมาเป็นพระมันเป็นพระสมมติเท่านั้นเนี่ยเหมือนกับที่นี่ไม่มีเกลือน่ะจะมีทรายอยู่กองนึงกำเกลือมาเนี่ยสมมติว่าทรายเนี่ยสมมติว่าเกลือนั่นนี่มันก็เป็นเกลือให้เรานะมันเป็นเกลือโดยสมมติแต่ว่าไปใส่อาหารมันไม่กินนะมีทรายมันเป็นทรายมันสมมติว่าเกลือตอนนั้นน่ะมันเป็นเกลือเราบวชสมาก็เหมือนกันสมมติมันเป็นพระน่ะมันพระจริงๆมันยังไม่เป็นมันเป็นสมมติเหมือนกันกับเกลือไอ้ทรายกองนั่นน่ะสมมติว่าเกลือมันก็เป็นให้สมมติแกไปใส่ประโยชน์มันเกลือมันไม่ได้มันไม่เข้มจำเป็นในส่วนหาเกลือจริงๆมาอย่างนี้มันก็ยากเราเป็นผู้สุชนในเราเดินไปอย่างนั้นก็ทวนกระแสน้ำนะทวนกระแสน้ำถ้าใครมีบุญวาสนาบารมีก็พยายามไปมันพ้นอย่างนั้นแล้วไงก็ถอยมันไม่น่าจะไปแล้วไม่ใช่หน้าที่คนจะไปตรงนั้นมันก็มันลำบากอย่างนั้นนะ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทย
9: ราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟ

0: เตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ผมบอกกับแฟนผมว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรอกสักวันมันต้องเป็นของเรา
2: แล้วเหรอจ๊ะกลับมาเหนื่อยๆอาบน้ำก่อนนะจ๊ะ